0: ราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนื่องแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชเวศแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 819และ AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาคเวลา 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 น ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
5: ายพนมบุตรจันทารโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติมัยชโยรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่าย อาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
10: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจราจลด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนรับบาดเจ็บสาหัสเธอนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
10: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
12: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาวนิชสุริยะกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆศรและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญ ขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัสสอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88ซมและเวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง65ซมและเวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
13: 1นาทีกับกปท.
14: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรม คำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ
17: ่ก๊าก๊าก๊าพระลงดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
18: เช้าแล้วเหรอเนี่ย

0: โอ้โหอันนี้เริ่มต้นมานะรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นอากาศเย็นเย็น
1: โอ้โหพี่เหลือม คิดไม่เหมือนพี่ยีราฟเลย
0: ยังไงล่ะ
1: พี่ยีราฟนะถ้าสมมติว่านั่งฟังรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอยู่ตอนนี้แบบไม่ได้เป็นคนจัดรายการอย่างเงี้ยนะเรานั่งฟังไม่ใช่นั่งฟังดีกว่านอนฟังอยู่บนที่นอนนะแล้วฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้หนาวจังเลยจากเจ้ยแจ้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จะไม่อยากลุกขึ้นมาเลยล่ะอยากจะนอนอยู่ใต้ผ้าห่ม
0: แม่ก็กำลังบอกว่าหลายๆคนชอบอากาศเย็นๆหนาวๆก็จะสดชื่นสดชื่นแบบนี้
1: พี่รับก็ชอบครับผมแต่ว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยอ่ะประเทศไทยของเราเนี่ย
0: เอาหน้าแต่ว่าจะหนาวจะร้อนจะฝนยังไงก็ตามนะ
1: ครับผม
0: ขอให้น้องๆเนี่ยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็พอแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วครับผมและที่สำคัญนะไม่ว่าจะอากาศแบบไหนจะฝนตกฝนไม่ตกจะหนาวจะร้อนยังไงก็เจอกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งได้ทุกวันนะครับที่ไทย PBS Podcast แห่งนี้
0: เจอกันเป็นประจำนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมาล้อมวงนั่งฟังรายการด้วยกันนะครับอบอุ่นอบอุ่นมีความสุขสนุกสนานแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวเดี๋ยวขอทักทายกันก่อนนะครับ
0: แล้วก็พี่เหลี่ยมตัวยาวลายสวยจะดีก็มาด้วยนะครับโอ้โหเพลงเมื่อสักครู่นี้บอกหน่อยสิว่าชื่อเพลงอะไรอ
1: ่ะบอกไปแล้วพี่เหลี่ยมหนาวจังเลยจากอัลบั้มเจ้ยแจ้วยังไงล่ะครับผม
0: เพราะดีเนอะฟังแล้วเพลินเพลิน
1: จริงด้วยครับเอาวันนี้เริ่มต้นทักทายน้องๆด้วยความหนาวหนาวแล้วใช่ไหมล่ะเพราะพี่ยีรับเนี่ยนะมีเหตุผลในการเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นรายการนะวันนี้เนี่ย
0: เหตุผลก็คือในเพลงเนี่ยนะเขาบอกว่านอนตอนเช้าตื่นมาอากาศหนาวหนาวก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟัน
1: แล้วยังไง
0: เท่ากับชื่อในรายการของเราไงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟัน
1: โอ้โหคิดนานไหมเนี่ย
0: ไม่นานเลย
1: สุดยอดสมองแล่นดีมากๆเลยทีเดียวเชียวแต่เหตุผลของพี่ยีรับก็คือพี่ยีรับเนี่ยจะพาน้องๆไปขั้วโลกใต้ต่างหากเล่า
2: หนาวติดลบเลยอ่ะใครจะไปบ้างเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ดูท่าทางพี่ยีรับน่าจะไปตัวเดียวแล้วล่ะ
1: อ่ะไม่ต้องไปจริงๆก็ได้แค่ฟังก็พอ
0: ล่องอกล่องอกล่องอก
1: แต่ว่าจะว่าไปนะมีใครจะอยากไปหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าโลกใต้เนี่ยนะหนาวที่สุดในโลกเลยนะพี่เหลือม
2: จริงด้วยครับติดลบโอ้โหตั้งเยอะเลยอ่ะ
1: อุณหภูมิเฉลี่ยนะตลอดปีเลยนะ
0: ครับ
1: ลบ55องศาเซลเซียสแค่นั้นเองพี่เหลือ
2: แข็งแน่นอนเลยแข็งโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กเป็นนั้นแข็งแน่นอนเลยเนี่ย
1: วันนี้นะพี่รับก็จะคุยต่อถึงเจ้าสัตว์หนึ่งชนิดที่อยู่ที่ขั้วโลกใต้พี่เหลือมรู้เปล่าตัวอะไร
0: มีชอยใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ไม่มีหรอกมันน่ารักมากเลยตัวเนี้ยพี่เหลือมง่ายๆเลย
0: มันน่ารักมันมีปีกไหม
1: อากาศเย็นๆก็มีนะก็มีนะก็มีนะ
0: ว้าวมันเดินตัดแตะตัดแตะหรือเปล่า
1: ถูกต้องถูกต้องโอ้โห
0: น้องๆตอบไปชื่นใจหน่อยสิมันคือตัวอะไร
1: นั่นก็คือ
0: นกเพนกวิน
1: โอ้โหจริงด้วยครับผมถูกต้อง
0: นี
1: ่อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันละกันนะครับเรื่องของเจ้าเพนกวินเนี่ยนะเพนกวินเนี่ยนะครับมันเป็นนกที่บินไม่ได้
0: ใช่แต่มันมีปีกนะ
1: ถูกต้องนะแต่ว่ามันว่ายน้ำเก่งมากๆเป็นนกที่ว่ายน้ำเก่ง
0: เวลาที่มันว่ายน้ำนะโอ้โห
1: ครับผม
0: เหมือนกับมันโผล่บินในอากาศเลยครับ
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันปีกของมันนะหรือว่ากลางปีกเนี่ยนะล่อนในน้ำ
1: ครับผม
0: วิวหาปลาอย่างโอ้โหสนุกสนานมากว่ายไวด้วย
1: พูดถึงหาปลาแน่นอนว่าเจ้านกเพนกวินเนี่ยมันกินปลาใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันกินอะไรได้อีกแบบพี่เหลี่ยมรู้ไหม
0: มันกินปล
1: าม
0: ันกินหมึกม
1: ัน
0: กินกุ้งมันกินหอยมันกินสัตว์น้ำตัวเล็กๆ
1: ไม่ธรรมดานะเนี่ยวันนี้สมองลั่นตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย
0: แน่นอน
1: นอกจากนี้นะเจ้านกเพนกวินมันก็มีศัตรูของมันด้วยนะ
0: ศัตรูของมันก็คือแทมแทมแทมแทมแทมแทม
1: นกนางนวลอย่างนี้ก็ใช่
0: จริงเหรอ
1: แมวน้ำอย่างนี้ก็ใช
0: ่องอ๋องอ๋องเนี่ยนะ
1: วานเพชรคาดอย่างนี้ก็ใช่
2: ตัวใหญ
1: ่ๆคือแบบว่าอยู่ขั้วโลกใต้เราเนี่ยนะที่อากาศแบบว่าเย็นมากไม่ค่อยมีตัวอะไรไปอยู่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าโอ้โหก็ยังมีศัตรูเยอะเหมือนกันนะเจ้าเพนกวินนี่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเพนกวินเวลาที่มันว่ายน้ำอยู่เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะ
1: ถูกต้องครับผมจะว่าไปจริงๆเนี่ยเจ้าเพนกวินมันก็มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดเหมือนกันนะครับน้องๆครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าข้อมูลเบื้องต้นก่อนกันละกันให้น้องๆได้รู้จักเจ้าเพนกวินกันให้มากขึ้นสักนิดนึง
0: น่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะนกเพนกวินเนี่ยบ
1: ้
0: านเราเนี่ยนะไม่มีตามธรรมชาตินะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าเขาจะมีการนำเจ้านกเพนกวินเนี่ยนะจากขั้วโลกใต้นี่แหละมาจัดแสดงครับให้กับน้องๆได้ชื่นชมได้เห็นความน่ารักของมันนะตามศูนย์ต่างๆหรือว่า
1: สวนสัตว์
0: อ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็สามารถไปชมตัวเป็นของมันได้นะ
1: ถูกต้องเอาล่ะตอนนี้ เจ้าเพนกวินนะไปหาอาหารกินก่อนกันละกันส่วนน้องๆเนี่ยไปเติมความสุขกับนิทานของเราดีกว่า
0: ได้เลยนิทานพร้อมแล้ว
1: กับนิทานลอยฟ้า
0: ลุย

สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่เรามาภูมิใจนำเสนอนิทานที่เกี่ยวข้องกับนกปากห่างกับชาวนาค่ะพี่เรามาก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชญาอัมพวรรณนะคะที่แต่งนิทานน่ารักแบบนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงฤดูทำนาณทุ่งนาแห่งหนึ่งมีฝูงนกปากห่างฝูงหนึ่งพากันอพยพมาหาอาหารในทุ่งนาแห่งนั้นทั้งในช่วงเช้าและเย็นของทุกๆวันแรกๆชาวนาเจ้าของทุ่งนาดีใจที่มีนกเหล่านี้มาช่วยกินศัตรูพืชทั้งตะกะแตนและหอยแต่เขาก็ต้องคอยไล่นกส่วนหนึ่งที่ไปกินเมล็ดพันธุ์ข้าวหวานใหม่ที่สำคัญนกบางตัวยังเหยียบต้นข้าวในนาเสียหายไปเลยก็มีทำให้ชาวนาโกรธเป็นอย่างมากจึงต้องเฝ้าระวังและหาวิธีขับไล่ฝูงนกออกจากที่นาโอ้ยพอมีคนยืนเฝ้ามันก็ไม่กล้าลงมากินเท่าไหร่แบบนี้คิดออกแล้วชาวนาสร้างหุ่นไล่กาหลายตัวมาตั้งไว้หลอกฝูงนกแต่ได้ผลแค่เพียงช่วงแรกไม่นานฝูงนกก็กลับมายิ่งทำให้ชาวนาโมโหขึ้นไปอีกวันต่อมาเขาก็ใช้วิธีไล่พร้อมกับใช้หนังสติ๊กยิงนกก็ทำได้แค่ไล่นกบางตัวออกไปไม่นานตัวอื่นก็กลับลงมาหากินตามเดิมชาวนารู้สึกเหนื่อยทั้งแรงและเหนื่อยใจที่ทำวิธีไหนก็ไม่ได้ผลเฮ้ยถ้าไล่ยิงหนังสติ๊กทีละตัวแบบนั้นคงเหนื่อยตายไปก่อนจริงสิลองใช้ตะข่ายดักจับให้ได้ทีเดียวหลายๆตัวน่าจะดีกว่านะชาวนาคิดได้ดังนั้นก็เริ่มลงมือทำแล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลปริมาณของนกปากห่างลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนกปากห่างเริ่มรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกมันแล้วก็หลงเหลืออยู่บางตาชาวนาดีใจที่เห็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ละความพยายามที่จะไล่นกที่เหลือออกไปจากที่นาของเขาพอถึงมื้อกลางวันชาวนากำลังถอดเสื้อที่เต็มไปด้วยเหงื่อออกเขาสะบัดเสื้อจนเกิดเสียงดังนกบางตัวที่เกาะอยู่ตกใจก็พากันบินหนีไปเมื่อเห็นแบบนั้นชาวนาจึงคิดวิธีได้เขาตัดกิ่งไม้ยาวๆหลายอันแล้วก็เอาไปปักเป็นแนวเรียงเป็นแถวกลางทุ่งนาบริเวณรอบๆจากนั้นก็ตัดผ้าเป็นชิ้นผูกเข้ากับปลายไม้มองดูแล้วคล้ายกับธงเมื่อลมพัดธงผ้านั้นก็ปลิวสะบัดอยู่ตลอดเวลาแถมยังมีเสียงลมกระพือกับผืนธงดังขึ้นอีกทำให้พวกนกที่เหลืออยู่กลัวแล้วก็ไม่กล้าลงมาที่ทุ่งนาอีกชาวนาทั้งดีใจแล้วก็โล่งใจที่เขาสามารถแก้ปัญหาได้และในปีนั้นทำให้เขาพอมีผลผลิตเหลือไว้ทั้งกินและเอาไปขายต่ออีกด้วยน้องๆค่ะบางทีเรื่องบางเรื่องก็แก้ได้ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลา

0: หเพลงนี้นกเยอะเลยอ่ะ
1: จริงด้วยครับแต่ว่าเจ้านกที่แบบว่าเป็นชื่อของเพลงนี้นะ มันน่ากลัวน่าเกรงขามเหมือนกันนะพี่เหลือมนะเจ้านกตัวนี
0: ้ใช่แล้วครับก็คือพระเอกของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ครับผม
0: นกเหยี่ยวแหวก
1: มันเป็นร้องอย่างนี้เหรอพี่เลื่อม
0: อันนี้จินตนาการเอง
1: จะว่าไปก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเจ้านกเหยี่ยวนะว่ามันร้องยังไงอ่ะ
0: นกเหยี่ยวนะโอ้โหมันอยู่ไกลบินสูงบนท้องฟ้าเลย
1: ครับผม
0: บางครั้งน่ะเวลามันร้องเราอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ไงครับ
1: ถูกต้องครับถ้าอยากจะรู้แบบว่าเอาแบบถูกเป๊ะเลยนะ YouTube ช่วยได้ครับน้องๆครับให้คุณพ่อเปิดให้ฟังก็ได้
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงจากคุณลุงไว้นะ
1: ครับผม
0: เพลงมีชื่อว่านกเหยี่ยวนั่นเองครับ
1: ในเพลงนี้มีคำไหนน่าสนใจบ้างล่ะพี่เหลือ
0: พูดถึงนกก็ต้องเอาคำนี้มาเลยดีกว่า
1: คำว่า
0: ทลา
1: โอ้ทลาเล่นลม
0: โอ้โหก็คือเจ้านกนั่นเองครับที่ชอบบินทลาเล่นลมนะครับ
1: ครับ
0: ความหมายของคำว่าทลาเนี่ยก็คือโผล่นั่นเองครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้านกเนี่ยนะเวลาที่มันโผล่เนี่ยมันจะบินอยู่บนท้องฟ้
1: า
0: แล้วมันก็กางปีกอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: กางปีก
0: เสร็จแล้วเนี่ยมันก็กางปีกอ้ารับลมครับ
1: คร
0: ับแล้วก็ทลาลงมานั่นเองครับ
1: โอ้โหคือไม่ได้แบบว่ากระพือปีกไง
0: ใช่
1: ใช้การกางปีกแล้วก็แบบว่าอย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับทลาเล่นลมเล่นลมอะไรแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วครับหรือว่าความหมายอีกหนึ่งความหมายนะของคำว่าทลานะ
1: ครับผม
0: ก็คือเสียหลักส่วนเซไป
1: เอ้ยยังไงเนาะ
0: ก็อย่างเช่นเครื่องบินไง
1: ครับผม
0: เครื่องบินก็บินอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วบนท้องฟ้าเนี่ยนะมันก็จะมีบางจุดที่เป็นหลุมอากาศอะครับ
1: ครับ
0: ที่เรียกว่าความกดอากาศเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน
1: ถูกต้อง
0: มันก็ทำให้เครื่องบินเนี่ยนะเซทลาเสียหลักไงล่ะครับ
1: อ๋อเซทลาเสียหลัก
0: ใช่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องบินได้เหมือนกันนะคำว่าทลาเนี่ย
1: ครับผม
0: นอกเหนือจากนั้นนะพี่เหลือมจะเพิ่มเติมให้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ครับ
0: เพลงของเรามีชื่อว่านกเหยี่ยวใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: พี่เหลือมก็เลยจะมีข้อมูลของเจ้านกเหยี่ยวมาฝากน้องๆให้รู้กันด้วย
1: นี่ครับผมอ
0: ยากรู้ไหมว่านกเหยี่ยวเนี่ยมันเป็นนกกินพืชหรือว่านกกินเนื้อ
1: โอ้ยกินเนื้อสิครับพี่เหลือม
0: ฉลาดหลักแหลมมากเลย
1: ตัวใหญ่มากเลย
0: เพราะว่ามันกินเนื้อแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เหยื่อของมันก็จะต้องเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นสัตว์ฟันแท้พวกหนูแบบนี้กระต่ายกระรอก
1: ครับผม
0: สัตว์เลื้อยคลานพวกงูหรือว่าสัตว์น้ำพวกปลาหรือว่ากุ้งนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: ที่สำคัญนะคือมันมีจงอยปากนะที่เรียกว่าแหลมมาก
1: ๆใช่ๆๆๆๆ
0: แหลมคมงอง
1: ง
0: ู
1: น่ากลัว
0: แล้วมันก็มีกรงเล็บด้วยนะแหลมคมแข็งแรงมาก
1: เอาไว้จับเหยื่อ
0: เอาไว้ในการจับเหยื่อของมันนั่นเอง
1: จ
0: ับเสร็จปุ๊บก็บินพึบๆๆๆๆขึ้นไปบนกลางอากาศเลย
1: ครับผม
0: รวดเร็วมากเลยนะและที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มันบินนะม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องกางปีก
1: อ่ะถูก
0: ปีกของมันเนี่ยกว้างแล้วก็ยาวมากด้วย
1: แล้วตัวมันใหญ่นี่นา
0: จริงด้วยครับมันสามารถนะบินเหินได้สูงสูง
1: ครับผม
0: และที่สำคัญคือสายตาของมันนะดีดีสายตาดีมากพี่ยิราฟลองคิดดูนะว่าย
1: ังไง
0: เวลามันบินอยู่ข้างบนท้องฟ้า
1: ครับผม
0: สูงสูงอ่ะมันสามารถมองลงมาเห็นเหยื่อข้างล่างได้อ่ะ
1: เออก็จริงนะก็จริงนะเหยื่อตัวเล็กกระติดริดนิดเดียวเองอ่ะมันยังมองเห็นได้
0: ใช่อย่างที่บอกไงว่าเจ้าปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็สามารถมองเห็น
1: เจ
0: นแล้วมันก็โฉบเฟบลงมาเลยแล้วก็จุ๊บโอ้โห
1: เสร็จแน่นอนเลยทีเดียวเชียว
0: อร่อย
1: จริงด้วยครับผม
0: นี่แหละครับน้องๆได้รู้จักเจ้านกเหยี่ยวกันแล้วนะ
1: เอาล่ะตอนนี้นะเติมความสุขกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้ฟังกันเลย

0: พี่ยีราฟ
1: ครับผม
0: ดูน้องๆสิว่าพร้อมหรือยังตอนน
1: ี้น้องๆเนี่ยนะเขาพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะพี่เหลือมโอ้
0: โห
1: สมุดนะดินสอปากกาที่จะเอาไปจดนี่เตรียมแบบว่าใส่กระเป๋ากันเรียบร้อย
0: เด็กดีมีวินัยรู้หน้าที
1: ่
0: โอ้โห
1: อันนี้ธรรมดาเหรอคำขวัญเหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้จากใจพี่เหลือม
1: โอ้โหจริงด้วยครับน้องๆของเราน่ารักอยู่แล้วว่าแต่ว่าคนจะเล่าเนี่ยพร้อมไหมล่ะวันนี้
0: คนจะเล่ามีวินัยรู้หน้าที
1: ่แล้วยังไงแล้วยังไง
0: แต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยจะดี
1: อ้าววันนี้ไม่ได้กินขนมแน่นอน
0: อันนี้ของขวัญไหม ความคิดเห็นส่วนตัว
1: ไม่เกี่ยวกับพี่รามนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่วานพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ลงไปที่ห้องสมุดใต้ทะเลกันเลย
0: ขอความรู้หน่อยนะครับพี่วานคนสวย
1: เอ้ยไม่ทันแล้วล่ะ
0: นะ
2: ห้องสมุดใต้ทะเล

ดเหยียดแข้งเหยียดขาพี่วันตัวใหญ่พุ่งป่องพ่นน้ำปูสวัสดีค่ะวันนี้ชักชวนน้องๆขยับมาใกล้ๆห้องสมุดใต้ทะเลเพราะพี่วันเนี่ยจะพาน้องๆลงไปใต้ดินน้องๆบอกว่าไม่ไปหนูหายใจไม่ออกไปคุยกับไส้เดือนไงไม่อยากไปหรอไส้เดือนกำลังพรวนดินไส้เดือนกำลังพรวนดินน้องๆบอกว่าไม่ไปไม่ไปอ่ะไม่ไปก็ได้แต่วันนี้มารู้เรื่องของเจ้าสัตว์ที่ชอบอยู่ใต้ดินตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยน้องๆตอบเสียงดังเลยบอกว่าตัวตุ่นทำไมเด็กๆเก่งแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวตุ่นเนี่ยนะคะเป็นสัตว์หน้าแหลมๆมีขนปกคลุมร่างกายค่ะมีขาหน้าคู่ใหญ่ๆที่เหมาะในการขุดดินแล้วก็มีเล็บที่แหลมคมช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเมื่อมันอยู่ใต้ดินแล้วน้องๆสงสัยตาโตกันไหมว่าทำไมเจ้าตัวตุ่นชอบอยู่ใต้ดินมืดก็มืดมองอะไรก็ไม่เห็นมีเหตุผลดีๆมาบอกเหตุผลที่เจ้าตัวตุ่นเนี่ยนะคะชอบอาศัยอยู่ใต้ดินก็เพราะว่าอาหารการกินใต้ดินสมบูรณ์อาหารโปรดของมันอยู่ใต้ดินซะเป็นส่วนใหญ่ทำให้มันหาอาหารได้ง่ายที่สำคัญใต้ดินปลอดภัยน้องๆหลายๆคนติวอยากรู้ละสิเจ้าตัวตุ่นกินอะไรเป็นอาหารน้องๆขาเจ้าตัวตุ่นเนี่ยนะคะชอบกินไส้เดือนกบหอยทากและแมลงตัวเล็กๆตัวตุ่นเนี่ยนะคะกินจุนะวันนึงเนี่ยนะคะมันสามารถกินไส้เดือนได้ถึง 50-60 ตัวแล้วน้องๆรู้ไหมถ้าเจ้าตัวตุ่นอดอาหารแค่ 10-12 ชั่วโมงนะอ๋อโหชักแกะแกะแกะเจ้าตัวตุ่นเนี่ยมันตายได้เลยนะคราวนี้เห็นรอยยิ้มของน้องๆแล้วบอกว่าเข้าใจตัวตุ่นแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือเรื่องน่ารู้ร้อยคำถามด้วยนะหมดเวลาของพี่วันอีกแล้ววันนี้ลงใต้ทะเลไม่ลงใต้ดินไปหาเจ้าตุ่นค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่
1: ทำตาหวานช้ำ
0: ไม่ใช่
1: พี่เหลือมพูดอย่างนี้มาทีไรนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพลงครับพี่เหลือม
0: เห็นน้องๆเนี่ยนะฟังรายการไง
1: ยังไงยังไง
0: แล้วก็ยิ้มกว้างๆ
1: แน่นอนอยู่แล้วล่ะ
0: ก็เลยแบบนั่นแน่นั่นแน่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลเป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะยูเนสโกเดินหน้าพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลภายหลังได้รับสถานะเยลโลคาร์ดจากองค์การยูเนสโกโดยมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจากยูเนสโกซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะ5ด้าน11ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านโครงสร้างการบริหารจัดการที่ได้รับการระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนสตูลและประเทศไทยจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินติดตามผลในอนาคตด้านผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีธรรมชาติวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีเกิดความสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อยูเนสโกและรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่จังหวัดสตูลและประเทศไทยในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศก

0: แสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนระโหฐานมโหฬาร
10: ก้าวแต้มเดินเร็วเข้าโรงเรียนพี่เก่งใกล้เลิกแล้ว
11: อย่าเดินเร็วนักสิฉันหายใจไม่ทัน
10: พี่เก่งคงจะแปลกใจนะที่เรามารับ
11: โอ้โหโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานจังเลยนะ
10: อย่าพูดเสียงดังอายเขา
11: ฉันพูดอะไรผิดหรอ
10: ก็เธอบอกว่าโรงเรียนพี่เก่งใหญ่โตระโหฐานนะสิระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับ
11: ก็ฉันได้ยินบางคนเขาพูดนี่นาว่าใหญ่โตระโหฐาน
10: ก็เขาพูดผิดนะสิถ้าพูดถึงสถานที่ใหญ่โตเธอก็ต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬาร
11: มโหฬารแปลว่าอะไรหรอ
10: แปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับมโหฬารหมายถึงใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ
12: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมครั้งที่1/2569เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2569เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2560 ถึง 2570โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีมีจำนวน 19.47 ต่อพันประชากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 17.91 ต่อพันประชากรสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งพัฒนาแกนนำเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านคลินิกวัยรุ่นในหน่วยบริการสาธารณสุขสายด่วนปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม1663และ LINE Official Account เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะเช่นการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการกำหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ถึง 2570โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จ

0: สู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเมื่อรถถูกยึดขายทอดตลาด
12: อ้าวเก่งไปไงมาไงล่ะเนี่ย
11: เฮ้ยไม้ช่วยฉันหน่อยเถอะรถฉันที่ถูกไฟแนนซ์ยึดไปอ่ะเซลล์โทรมาบอกว่าจะเอาไปขายทอดตลาดพรุ่งนี้อ่ะถ้าฉันอยากได้รถให้หาเงินไปซื้อเอาอ่ะ
12: ทำไมมันกระทันหันอย่างนั้นเพื่อนใครจะหาเงินทันล่ะ
13: กรณีรถถูกยึดขายทอดตลาด
7: ทางไฟแนนซ์หรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันและต้องระบุวันเวลาสถานที่ทำการขายด้วยและให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อได้ซื้อก่อนตามจำนวนหนี้ส่วนที่ขาดแต่ถ้าในเก่งหรือผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อก่อนก็จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันทราบภายใน15วันค่ะ
11: เอแต่ฉันยังไม่เคยได้รับหนังสือจากไฟแนนซ์เรื่องเอารถไปขายทอดตลาดเลยอะ
12: งั้นนายรีบบอกเซลเลยว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะเขาต้องส่งจดหมายมาแจ้งนายก่อนจะเอารถไปประมูลขายนะ
11: ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาเซลก่อนละ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น

0: ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบงานศิลปะกันครับและศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคนนั่นก็คือการวาดภาพครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อยากจะทราบว่าภาพวาดมีกี่ประเภทครับ
2: หลักๆแล้วผมคิดว่ามี2ประเภท
0: ครับ
2: ก็จะมีงานดรออิ้ง
0: ครับ
2: ดรออิ้งก็จะเป็นวาดเส้นเน้นความเป็นขาวดำ
0: ครับ
2: ใช้ดินสอหรือใช้ชาโคลแท่งผ่าอะไรพวกนี้คร
0: ับ
2: ส่วนอันจะเป็นงานเพนติ้ง
0: ครับ
2: เพนติ้งก็จะเป็นงานศิลปกรรม
0: การสร้างภาพสวยๆขึ้นมาแต่ละภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพูดถึงคำว่าสร้างภาพเป็นอีกคำหนึ่งที่ในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
3: เขาแกล้งทำไม่ใช่จริงๆสิ่งที่จริงๆที่เขาทำ
4: สร้างภาพลักษณ์ป่ะครับเหมือนทางผู้ธุรกิจอย่างเงี้ยครับ
5: เราทำอะไรให้แบบคนอื่นมองเราแล้วเราดูดีให้สังคมมองว่าเราดูดีอะไรอย่างเงี้ย
6: สร้างภาพมันก็มีหลายอย่างนะคะคือสร้างภาพให้กับตัวบุคคลแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรดูดีประมาณนี้ค่ะ
7: ต้องทำอีกอย่างนึงให้คนเชื่อค่ะเหมือนการหลอกลวง
8: ทำให้ตัวเองได้หน้า
0: ตามพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสถานคำว่าสร้างภาพหมายถึงทำให้ดูเหมือนมีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นบริษัทที่กำลังจะล้มละลายพยายามสร้างภาพว่ามีความมั่นคงโดยโฆษณาว่ามีนักการเมืองใหญ่ถือหุ้นอยู่รู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเหนือจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนภาครัฐหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์มุ่งสร้าง Work Smart Organization ที่จังหวัดเชียงใหม่ดร.ยุพินทร์บัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่8และในระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569ที่ศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วยการอบรมออนไลน์1วันและการอบรมแบบออนไซต์3วันรวมระยะเวลา30ชั่วโมงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า1ปีและยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลทีมหรือกลุ่มงานจาก8หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค15 16 17และ18รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนรวม130คนการอบรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันผ่าน4โมดูลสำคัญได้แก่ทักษะการรู้คิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะทางสังคมและการสื่อสารภาวะผู้นำและทักษะเสริมเฉพาะทางโดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพปรับกระบวนทัศน์และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้มุ่งยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Work Smartพร้อมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: ราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพนมโรงเรียนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ในฐานะผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายนมโรงเรียนได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอย่างเคร่งครัดเพื่อจัดส่งนมให้นักเรียนดื่มได้อย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหารวมทั้งเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบโดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมสุ่มตรวจคุณภาพนมที่ให้เด็กนักเรียนดื่มเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียน สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการโครงการนมโรงเรียนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ส่วนการขนส่งและการเก็บรักษานมต้องมีรถห้องเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสต้องจัดหาตู้เย็นหรือถังแช่สำหรับการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโคได้ตลอดเวลามีการระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมว่าเป็นนมพาสเจอร์ไรส์หรือนม UST ชนิดกล่องหรือชนิดซองพร้อมให้ระบุจำนวนและราคาไว้อย่างชัดเจนต้องมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาดสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆได้ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัยอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนพร้อมกันนี้ได้กำชับสหกรณ์ฟาร์มเกษตรกรที่ส่งนมดิบทุกแห่งไปจนถึงโรงงานผลิตทั้ง5แห่งทั่วประเทศของอสค.เพิ่มความเข้มงวดในขบวนการผลิตรวมทั้งเร่งรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตด้าน GMP สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยระยะทางรวม135กิโลเมตรวันที่28มิถุนายนนี้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับอบจ.สงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นตลอดจนกระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ณสนามกีฬาตินนสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและภายในจังหวัดระยะทางรวม135กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น11รุ่นได้แก่โอเพ่นชายอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นชายไม่จำกัดอายุโอเพ่นหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นประชาชนหญิงอายุ40ปีขึ้นไปรุ่น 30-34 ปีชายรุ่น 34-39 ปี

0: ปีชายรุ่น40ถึง44ปีชายรุ่น45ถึง49ปีชายรุ่น50ถึง54ปีชายและรุ่น60ปีขึ้นไปโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า500คน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนพยายาม
9: พี่เก่งพรุ่งนี้คุณครูให้ส่งการบ้านเขียนคำขวัญคนละ1คำขวัญด้วยล่ะ
10: แล้วก็อยากเขียนคำขวัญอะไรส่งเหรอ
9: นี่ไงพี่เก่งลองอ่านดูสิ
10: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าก้อยเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนก้อยลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
9: พยายาม
10: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออกเสียงอะตึงเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะหากเขียนผิดความหมายของคำก็จะผิดไปหรืออาจจะไม่มีความหมายก็ได้คำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะพอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอมมาจ้ะ
11: คำว่าพยายามออกเสียงพยางค์แรกกึ่งเสียงคือเป็นพยางค์ไม่ลงเสียงหนักว่าพยายาม
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน1เครื่องบริเวณคลองสาธารณภัยในหมู่บ้านปาล์มสปริงเพลสตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569สำหรับเครื่องสูบน้ำที่นำมาติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดท่อทรง14 นิ้วมีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

0: ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเสริมความเข้าใจในการประสานงานกันเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ

0: Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วันนี้ดูหน้าตาปลาไม่ค่อยจะสดชื่นเลยนะจ๊ะ
1: ก็เมื่อวานนะคะหนูเพิ่งกลับจากไปเยี่ยมคุณพ่อที่ต่างจังหวัดมาพบท่านครั้งนี้ดูท่านไม่ค่อยแข็งแรงเลยจะลุกจะนั่งก็ดูไม่มีเรี่ยวแรงเลยค่ะ
0: แล้วท่านอายุเท่าไหร่แล้วล่ะจ๊ะ
1: ปีนี้ก็72ค่ะ
0: มันก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่นะพออายุมากขึ้นจะทำอะไรก็ไม่ว่องไวเหมือนเมื่อก่อนเรี่ยวแรงก็ถดถอยลง
1: ถดถอยลงแสดงว่าจะไม่มีเรี่ยวแรงเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่จะอธิบายคำว่าถดถอยให้ฟังคำว่าถดถอยประกอบด้วยคำว่าถดกับถอยถดแปลว่าเลื่อนไปเล็กน้อยหรือเคลื่อนไปเล็กน้อยส่วนถอยแปลว่าเคลื่อนไปด้านหลังเมื่อรวมกันเป็นถดถอยจะมีความหมายว่าลดลงอ่อนกำลังลงเหมือนคุณพ่อของปลานี่แหละจ้ะพอมีอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอยลงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุจ้ะ
1: พอมีอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงก็จะถดถอยลงหมายถึงเรี่ยวแรงลดลงหรือว่าอ่อนกำลังลงหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแต่พี่ว่ามันก็พอจะมีวิธีที่จะทำให้ท่านนั้นดูสดใสขึ้นได้บ้างนะจ๊ะ
1: หนูต้องทำยังไงล่ะคะ
0: ก็มันไปเยี่ยมท่านบ่อยๆสิจ๊ะไปพูดคุยไปอยู่กับท่านรับรองว่าท่านจะต้องมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนจ้ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปท.ให้การต้อนรับนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ด้านหลักประกอบด้วยการ

0: ส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนสันติสุขระดับพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.สอบต.ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนพร้อมขอให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนธนบัตร
10: กระดาษอะไรปลิวมาหน้าสีสว่าง
9: ใครว่ากระดาษนี่มันธนบัตรตั้งหาก
10: ธนบัตรมันคืออะไรอ่ะ
11: ธนบัตรหมายถึงบัตรที่รัฐบาลเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินตราคำนี้เขียนทอธงนอหนูบอใบไม้ไม่หันอากาศตอเต่าแล้วก็รอเรือจ้ะ
10: แต่ฉันเคยได้ยินคนเขาเรียกว่าแบงค์นะ
9: เรียกว่าธนบัตรหรือแบงค์ก็ได้ถ้าเป็นภาษาทางการเรียกว่าธนบัตรแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเรียกว่าแบงค์เช่นแบงค์20แบงค์100
10: งั้นเราเอาเงินหรือธนบัตรที่เก็บได้ไปซื้อปลากินกันดีกว่า
9: ธนบัตรหมายถึงเงินที่เป็นกระดาษมีค่าหรือราคาแตกต่างกันใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: องค์การสวนพฤกษศาสตร์และ SCG ลงนาม MOU อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองมุ่งสู่เหมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทำเหมืองอย่างยั่งยืนระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดเพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักว่าปูนซีเมนต์เป็นวัสดุพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านที่อยู่อาศัยระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันการผลิตปูนซีเมนต์จำเป็นต้องใช้หินปูนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้เวลานับร้อยล้านปีในการก่อกำเนิดอีกทั้งระบบนิเวศเขาหินปูนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หายากจำนวนมากรวมถึงสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและอนุรักษ์อย่างจริงจังด้านนายชูโชคศิวะคุณากรกรรมการผู้จัดการบริหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลและธุรกิจสัมพันธ์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถดำเนินควบคู่กับการฟื้นฟูและเพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพได้จริงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลและต่อยอดสร้างประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติ

0: การดำเนินงานตามแนวทางเหมืองสีเขียวที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศอีกทั้งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เหมืองที่คำนึงถึงธรรมชาติชุมชนและการพัฒนาอย่างสมดุลจะนำไปสู่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนสร้างมลพิษทางน้ำมีโทษหนัก
3: นี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำใช่ไหม
4: เปล่าครับคุณเจ้าหน้าที่ฝนมันตกมาผมเลยดูว่าน้ำจะท่วมเข้าโรงงานผมหรือเปล่าครับ
3: ผมเห็นคุณเปิดท่อระบายน้ำของโรงงานแล้วปล่อยให้น้ำเสียไหลลงมาชัดๆน่ะชาวบ้านเขาซุ่มดูและโทรไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่อย่างผมนะ
4: แล้วมีหลักฐานอะไรมาว่าผมปล่อยน้ำเสียครับ
3: นี่ไงคุณมีคนร้องเรียนในเพจมาผมเลยต้องมาดูที่โรงงานของคุณเองดูสิน้ำนี่สีดำเชียวกลิ่นนี่ก็เหม็น
5: ตามพรบทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561กำหนดว่าห้ามใครทำให้แหล่งน้ำเกิดมลพิษหรือทำให้น้ำเป็นพิษจนน่าเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศหรือสุขภาพของคนหากใครฝ่าฝืนทำเช่นนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
3: แหล่งน้ำเป็นของส่วนรวมคุณทำให้ส่วนรวมเดือดร้อนไม่ได้นะครับ
4: ครับผมขอโทษครับต่อไปผมไม่ทำอีกแล้วครับ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
6: ตอนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จเป็นการพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและมีเหตุผล
7: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้ AM 819และ891 kHz พร้อมสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมบอกกับท่านผู้ฟังว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับแล้วก็รายละเอียดมีอย่างไรก็จะนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ผมมีรายละเอียดคร่าวๆที่น่าสนใจมากๆนะครับกับ เรื่องของการประชุมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องแรกที่เขาจั่วหัวเลยเวลาเราเจอในพาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าพม.เคาะเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทซึ่งในปัจจุบันเนี่ย800บาทที่คนพิการได้รับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ขยักขยักแรกก็คือ800บาทคือคนพิการในวัยทำงานหรือคนพิการที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงิน800บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาทก็จะได้เพิ่มสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มลงไปในบัตรนะครับแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีก็จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี้ยจะได้ทั่วหน้าแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้าครม.เห็นท่านรัฐมนตรียศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านบอกว่าไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคนพิการไทยทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นมีเรื่องของกายอุปกรณ์การที่จะให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์อย่างทั่วหน้านะครับกายอุปกรณ์ก็อย่างอะไรบ้างล่ะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่พิการทางการได้ยินนะฮะหรือว่าคนหูหนวกไม้ค้ำยันสำหรับคนพิการด้านแขนขาอย่างเงี้ยครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคนพิการเหล่านี้ก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นเรื่องของดิจิทัลนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในระบบแบบดิจิทัลก็คือใช้บัตรใบเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นจะมีการพัฒนาระบบแล้วก็เรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการสำหรับตลอดชีพอันนี้คือถ้าเห็นเป็นประจักษ์ก็จะออกตลอดชีพได้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกต่างๆมากมายทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงนะครับระเบียบต่างๆของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเงินกู้นะฮะจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทก็เพดานก็จะขยายไปไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจจะเป็นเครือญาติหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนญาติที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยนะครับก็ใครก็ได้ที่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเช่นเขาต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเหล่านั้นก็จะต้องผ่านการอบรมและจะได้รับค่าตอบแทนด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่เขาได้ประชุมกันโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.เนี่ยนะครับได้มาเป็นประธานบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดชาติเนาะนะครับก็ไม่ได้ประชุมมานานแล้วแหละสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ก็มาประชุมก็มีข่าวดีเริ่มแรกมาให้พวกเราแฟนรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนี้ได้รับทราบกันเลยนะครับ
เราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับ

0: มาถึงช่วงนี้ครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันเป็น5อาชีพนะครับที่เราประมวลได้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยประมวลมาว่า5อาชีพของคนตาบอดที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมไปดูนะมีอาชีพนวดใช่ไหมครับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนตาบอดเทรดหุ้นที่บ้านก็มีนะครับแล้วก็เป็นนักอะไรอ่ะคือเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเขียนโปรแกรมเป็นนักที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่ให้คนตาบอดได้เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอาชีพเลยนะครับนวดสลากเทรดหุ้น IT แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งวันนี้ผมได้ไปประมวลมาอันนี้เขาผลิตเป็นสารคดีแล้วก็มีเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD เนี่ยบรรยายด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงว่ามีบรรยายทำไมคือเรานำมาจากเป็นสกู๊ปทางเผยแพร่ทาง YouTube ทางทีวีอะไรพวกนี้นะครับบางอันมันก็จะมีภาพแล้วก็คนตาบอดหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เนี่ยได้ฟังแล้วมีคำบรรยายด้วยก็จะได้รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ไปติดตามกันเลยนะครับสารคดีดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมี AD นะฮะ Audio Description หรือว่าเสียงบรรยายภาพประกอบด้วยครับซึ่งก็ขอขอบคุณกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้คือหมายความว่าเป็นแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลิตสารคดีชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
3: ชายใส่เสื้อลายสก็อตแก๊ปพ่อค้าหวย 5G
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
3: หญิงวัยกลางคนติ๋มหมอนวดสายตึง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะ
3: โทรศัพท์สแกน QR code ปรากฏแอปพลิเคชัน Grab Grab และติ๋มมือถือโทรศัพท์ครึ่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Money in the Dark ติ๋มนั่งในรถยนต์มองออกไปนอกหน้าต่าง
2: ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
3: แก๊ปคล้องแผงลอตเตอรี่ไว้ที่คอเขาใช้ไม้เท้านำเดินอยู่ริมฟุตบาท
1: เหมือนจำความได้นะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับ
3: แก๊ปนั่งนับลอตเตอรี
1: ่พอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ป้ายหน้าร้านแถบมัสซาด
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
4: โอ้ตึงหลายตึงฮัด
2: การเป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
3: แก๊ปยืนอยู่ริมฟุตบาทเขายกโทรศัพท์มือถือเอาลำโพงแนบหู
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
3: ติ๋มนั่งอยู่หน้าร้านนวดเธอนั่งกดโทรศัพท
4: ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: อย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
3: ป้ายติดที่อาคารเขียนว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5: ผมติดโพงเตชะพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ
3: บิ๊กชายร่างท้วมใส่สูทผูกไทขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Lawyer in the Dark
5: ตอนเด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปี
3: ภาพนิ่งบิ๊กวัยมัธยมบนพื้นหลังสีขาว
5: พอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติด
3: ภาพนิ่งบิ๊กใส่ชุดนักศึกษา
5: แทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบ
3: ที่สมาคมคนตาบอดบิ๊กนั่งทำงานอยู่ที่โน้ตบุ๊ก
5: ก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจของความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเอามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยเราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ย
3: มือบิ๊กกดแป้นพิมพ
5: ์การทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนทนายอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำเดินขึ้นบันไดหน้าตึกสูง
6: ผมมีความสุขทุกครั้งเนาะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงยิ้มให้ผู้ชมมือถือโน้ตบุ๊กเขายกมือเท้าหน้าขึ้นตัวหนังสือโปรแกรมเมอร์อินเดอะดาร์ค
6: พีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับ
3: พีทชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำทางเดินไปตามทางเดิน
6: ช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม
3: ขึ้นภาพนิ่งเด็กทารกพีทวัยเด็ก
6: ความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านนึงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องของเราวะก็แบบครูบอกอ๋อไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีอักษรเบรลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็ เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเนาะ
3: พีทใส่หูฟังนั่งกดแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์
6: ครูก็บอกอ่ะนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ 18:00 นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เอง
3: ขึ้นภาพนิ่งพีทตอนมัธยมนั่งอยู่ใต้ต้นไม
6: ้ช่วงสักม.6 คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
3: ตึกอาคารสูงมีป้ายเขียนว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6: ปัจจุบันที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำ audio description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีตลอดเวลาเลย
3: พีทนั่งกดแป้นพิมพ์ที่โน้ตบุ๊ก
6: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2 ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงนั้นก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับ
7: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30 กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: ชายวัยกลางคนใส่สูทผูกไทหันมากอดอกขึ้นตัวหนังสือ Investor in the Dark วีรศักดิ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักเทรดหุ้น
7: เกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40 ปีละ
3: วีรศักดิ์มือเขากดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
7: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30 กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30 กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่
3: วีรศักดิ์อมยิ้มมือกดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
8: ขอพี่อกโทษหน้าหกขาดุ้นค้นหาด้วยดูดอกครับ
7: ปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
3: วีรศักดิ์นั่งที่โซฟามือกดที่โทรศัพท์มือถือหน้าจอปรากฏคลิปวิดีโอในห้องวีรศักดิ์นั่งกดที่โทรศัพท์มือถือ
7: บวกเยอะขึ้นดีมากผมเองก็เป็นนักลงทุนรายนึงนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: มือวีรศักดิ์กดที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ปรากฏตารางหุ้น
7: ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5 เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
3: ตารางหุ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเสียงอ่านหน้าจอ
7: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได
3: ้มือทั้งสองข้างคลำอ่านอักษรเบล
7: อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่า นักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
3: บิ๊กนั่งพิมพ์บางอย่างที่คีย์บอร์ด
5: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
3: บิ๊กรับโทรศัพท
9: ์ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
5: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือ user interface ครับก็ที่มันเชื่อมต่อกับผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
10: พวกเราเนี่ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้มือแบบแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่างสกรีนรีดเดอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะครับถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
3: ผู้ให้สัมภาษณ์นิติรุธธนาคารกสิกรไทยพีทในห้องประชุม
6: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือนรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่า Web Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัวalternative text ให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการ เราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นiOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมีAndroid Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคนโปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
0: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยม
3: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Seeing in the Dark งานอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดสุบินอุปนายกสมาคมคนตาบอดพูด
0: สอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
3: ผ่องพันธุ์ผู้เข้าร่วมอบรมพูด
11: 67แล้วค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิดปิดปัดแป๊ดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอ่ะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอ่ะใช้เขาบอกว่าเอ้าหัดโทรเพราะเราแปะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเราลองหัดโทรที่กว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
3: สุบินพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
0: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะครับคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ผ่องพันธุ์นั่งกดหน้าจอมือถืออยู่ที่โต๊ะกับผู้เข้าร่วมอบรม
11: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่า
3: บิ๊กนั่งฟังเสียงอ่านหน้าจออยู่ริมหน้าต่าง
5: ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอด
3: พีทใช้ไม้เท้าเดินนำในอาคารเขาเดินคุยมากับหญิงตาดีรวบผม
6: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแหละเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากใหประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
3: ้เอกมลนายกสมาคมคนตาบอดพูด
12: ตัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก 184,000 คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทาง ์นะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
10: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและก็ตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่ม
3: พีทที่โต๊ะทำงานนั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ถัดมามีเพื่อนร่วมงานคนตาดีนั่งทำงานอยู
12: ่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
13: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได
3: ้บิ๊กนั่งกดโทรศัพท์มือถือขึ้นตัวหนังสือออกแบบเทคโนโลยีอย่างเข้าใจเพื่อการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

0: ียงจากคนตาบอดไทยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รวมสร้างบ้านเกิดให้น่าอยู่สอบตและสมชติดตามการขับเคลื่อนงานหนุนผู้เคยอพยพกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมสร้างสังคมเข้มแข็งฟื้นฟูชีวิตสู่สันติสุขชายแดนใต้หน้าที่ว่าการอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมการสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ซึ่งเคยอพยพออกนอกพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในการนี้ปลัดอำเภอยะริ่งพร้อมด้วยรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญผู้แทนจากสอปตเสนาธิการคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่2จังหวัดปัตตานีตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านท่าด่านตำบลตะโลกาโปอำเภอยะริ่งและชุมชนบ้านตรังตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนรับฟังความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและประเด็นต่างๆมารวบรวมประกอบการจัดทำนโยบายในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนที่เคยอพยพออกจากพื้นที่สามารถกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิตสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์

0: ข้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับทุกวันนี้เวลาเราดูข่าวสารต่างๆมักจะมีข่าวการลักลอบตัดไม้พยุงให้เห็นไม้พยุงมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับไม้พยุงกันครับนี่ครับไม้พยุงเนี่ยมีลักษณะยังไงครับแล้วทำไมถึงมีการลักลอบตัดกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยครับ
1: อ๋อไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็เป็นทุกวันนี้ราคาจะสูงที่สุดในบรรดาไม้ในบ้านเราแล้วความต้องการของตลาดจึงมาก

0: วยตอนนี้ทางกรมป่าไม้ก็มีการส่งเสริมให้ปลูกทั่วประเทศนะครับท่านสามารถมารับได้ฟรีจากหน่วยงานพ่อชำของกรมป่าไม้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ
1: เราก็ได้รู้จักกับพยูงกันไปแล้วนะครับคำว่าพยูงเป็นอีกคำหนึ่งที่มักจะเขียนกันผิดครับเราจะไปสำรวจกันครับว่าคนทั่วไปเขียนคำนี้อย่างไร
2: พยูงถูกค่ะมั่นใจค่ะสเลยู
3: พออภะยออูงอยูงครับมั่นใจครับ
4: พอพานสระยอยักษ์สอูงอยูครับมั่นใจครับ
5: มั่นใจค่ะ
1: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าพยูงหมายถึงชื่อไม้ต้นเนื้อไม้สีแดงคล้ำใช้ทำเครื่องเรือนคำว่าพยูงที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้ครับพอพานสระอะยอยักษ์สระอูงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
6: คอมเมนต์นะครับฝากเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717 022769721แล้วก็0817159551ถึง3นะครับเรายังมีเป็นไปรษณีย์นะครับที่จะส่งมาเป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรนะครับสามารถที่จะจ่าหน้าซองส่งมาถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะทุกๆช่องทางครับสามารถใช้เข้ามาพูดคุยนะครับกับทีมงานของเรานะครับกับน้องๆทีมงานที่คอยรับเรื่องรับสายนะครับในการประสานงานต่างๆได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราคงจะได้ยินได้ฟังข่าวคราวช่วงต้นชั่วโมงมาแล้วนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยแล้วก็ต่อเนื่องเลยฮะในช่วงของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเราก็จะมานำเอาประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแหมกูรูด้านกฎหมายที่มาดำเนินรายการพร้อมกับผมนี่ก็คือท่านนี้เลยฮะคุณเกิดผลแก้วเกิดทนายความประจำรายการของเราครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
7: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
6: ครับผมนะฮะ
7: วันนี้ขอไปไม่ทัน
6: เข้าใจเลยนะครับตอนนี้แถวนี้มืดมากๆเลยฮะพี่เกิดผล
7: ครับ
6: โอ้โหฝนฟ้ามาแล้วนะฮะฝนฟ้ามาแล้วแถวพี่เกิดผลเป็นไงฮะคลึ้มคลึ้มบ้างไหมฮะ
7: ไม่ครับฟ้าสว่างเลยคร
6: ับ แล้วฮะโอ้โหนี่ตรงวิภาวดีรังสิตฝั่งดินแดงนี่ครึ้มครึ้มมาแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าอีกสักครู่เดี๋ยวคงจะฝนตกหนักแน่ๆเลยนะฮะ
7: โอ้ ชื่นครับ
6: ครับผมนะฮะวันนี้ฮะพี่กระผมนะฮะเราพูดถึงเรื่องทุกทีเรื่องของที่ดินมันเป็นประเด็นหลักๆเลยที่หลายๆคนเขาอยากที่จะรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆคราวนี้มันมีศาสตร์หนึ่งจริงๆเราก็รู้เรื่องที่ดินแล้วเนาะว่าที่ดินไหนควรจะซื้อที่ดินไหนควรจะปลูกสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีหลายท่านหลายคนบอกว่าอุ๊ยมันต้องใช้หลายศาสตร์นะศาสตร์ของเนี่ยด้านกฎหมายมาอันดับแรกเลยที่ดินควรจะซื้อที่ดินต้องห้ามที่ดินตาบอดที่ดินไม่ควรที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่แล้วก็อีกที่ดินอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของศาสตร์ของฮวงจุ้ย ต้องเอามาผสมผสานกันเลยนะฮะแบบนี้เนี่ยต้องมาถามทั้งสองเรื่องราวกับพี่เกิดผลด้วยนะฮะเรื่องของที่ดินเนี่ยนะมันมีที่ดินในเชิงถ้าในเรื่องของกฎหมายนะครับมีที่ดินไหนบ้างที่ต้องแนะนำอ่ะว่าบางทีเห็นแล้วว่าเป็นที่ดินเปล่าแหมเราอยากจะได้ที่ดินมาไว้ครอบครองแต่เราควรจะคำนึงเรื่องอะไรบ้างครับในการที่จะซื้อที่ดินมาแต่ละแปลงครับพี่เกิดผลครับ
7: ถ้าเอาตามกฎหมายนะสิ่งที่เราคนซื้อที่ดินนะครับต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับระมัดระวังมากที่สุดคือสิ่งที่ดินที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยตรงเลยนะครับคือที่ป่าสงวนพวกนี้นะครับที่ป่าไม้เช่นสปก.เนี้ยเขาไม่ซื้อเลยนะครับ ไม่ซื้อไม่ขายเลยนะครับเขาอนุโลมให้คนทำกินได
6: ้
7: ตกทอดมรดกได
6: ้ครับ
7: แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือโดยนิติกรรมหรือการซื้อขายได้นะครับทุกวันนี้มีการซื้อขายกันที่สปก.เยอะ
6: ได้ยินเยอะมากเลย
7: แต่ว่ามันยังไม่มีปัญหาไม่มีการฟ้องร้องแต่ถ้ามีการฟ้องร้องกันเมื่อไหร่นะครับ
6: ครับ
7: ตามกฎหมายก็คือไม่สามารถฟ้องร้องกันได้เลยด้วยซ้ำครับเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายทั้งคู่นะครับเช่นตกลงซื้อขายกันแล้วเขาก็ฟ้องแล้วเขาก็ฟ้องแล้วจ่ายเงินไม่ครบก็ฟ้องเรียกเงินไม่ได้สมมตินะครับหรือแม้แต่เราเข้าครอบครองแล้ววันดีคืนดี
6: เจ้าของที่เดิม
7: เขาไปสำรวจของเดิมเขาไปร้องก็อาจจะถูกเพิกถอนได้นะครับคืนฟรี
6: ค
7: ืนฟรีแล้วไปฟ้องเอากับคนขายคนเดิมได้ไหมต้องเรียกเงินคืนได้ไห
6: ม
7: ไม่ได้
6: ก็ไม่ได้อีก
7: ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายถือว่าคุณชำระหนี
6: ้
7: ที่ขัดต่อกฎหมายเอง
6: ผิดตั้งแต่เจตนาแล้วอย่างนี้ไหมฮะ
7: ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ
6: เริ่มต้นเลย
7: คือกฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วยังไปป่าฝืนยังไปทำนะครับ
6: ครับที่สงวนป่าสงวนสปกนะครับที่ดินที่รัฐให้ใช้สิทธิ์โดยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆโดยที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายนะได้นะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะสายของพี่เกิดผลอาจจะหลุดไปนะครับก็นี่แหละครับอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในมืออยากจะมีที่ดินไว้ในครอบครองนะครับที่ดินนี้ต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับไม่ใช่ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนไม่ใช่พื้นดินในพื้นที่ของเขตสปกต่างๆนะครับหรือที่ให้สิทธิ์ในการทำการเกษตรโดยรัฐมอบให้นะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปซื้อขายได้มันจะเป็นแค่มรดกตกทอดเท่านั้นเองเนาะพี่เกิดผลเนาะนะฮะ
7: ใช่ครับ
6: ครับผมมีอื่นๆอีกไหมครับพี่เกิดผลครับ
7: อันที่สองนี่คือที่ประชาชนใช้ร่วมกันเรียกว่าที่สาธารณะที่สาธารณสถานที่ประชาชนใช้ร่วมกันอันเนี้ยรัฐไม่ได้ห่วงห้ามรัฐไม่ได้ห่วงห้าม
6: ครับ
7: แต่มันเป็นที่ดินของรัฐไม่เหมือนกับที่ป่าไม้ป่าสงวนแต่มันก็เป็นที่ดินของรัฐ
6: ครับ
7: ซึ่งเราไม่สามารถครอบครองหรือว่าเราจะยึดถือเป็นของตัวเองไม่ได้รัฐอาจจะให้เรายึดถือได้ชั่วคราวเช่นที่ติดกับชายตะลิงเดี๋ยวนี้นะครับหรือที่อบต.ที่สาธารณะที่ป่าสงวนที่ป่าประชาที่อะไรเงี้ยที่ไม่ถึงขั้นว่าห้ามคนเด็ดขาดครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาให้เราออกเราก็ต้องออกนะ
6: ครับ
7: ไม่ที่สิบสามสิบปีก็ต้องออกเช่นที่ในพื้นที่ของหมู่บ้านที
6: ่
7: เป
6: ็
7: นส่วนกลางของไม่ใช่หมู่บ้านแบบนี้ติดบุคคลนะ
6: หมู่บ้าน
7: ต่างจังหวัดมันมีพื้นที่ส่วนกลางที
6: ่เหมือนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
7: ประมาณนะครับส่วนรวมอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยถึงคุณจะทำประโยชน์ได
6: ้
7: แต่เมื่อถึงวันหนึ่งแล้วรัฐเขาทวงคืนเราไม่สามารถที่ไปสร้างบ้านอย่างถาวรได้นะครับ ซึ่งผมบอกว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีที่มันก็ได้แต่ถ้ามีทางเลือกก็มีคนจะซื้อที่แบบนี้
6: คือที่ประเภทเนี้ยประเภทที่สองที่พี่เกิดผลพูดเนี่ยอย่างมากก็ทำได้แค่เช่าในการที่จะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นครอบครัวเป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่แห่งนี
7: ้ถูกต้องครับเช่นพื้นที่ตรงนั้นอบต.ก็อาจจะให้เราเข้าทำประโยชน์ได้แต่เป็นลักษณะเช่าเช่นตัวอย่างง่ายเหมือนพื้นที่ของนิคมพูดง่ายนิคมสร้างตนเองน
6: ะครับ
7: นิคมสร้างตนเองมันก็จะมีที่เหมือนคดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีอย่างนี้นิคมสร้างตนเองเขาก็จะให้ชาวบ้านอยู่อาศัยโดยเป็นสมาชิก
6: ครับ
7: แต่ว่าเขาก็อนุญาตให้บุคคลภายนอกเช่าได้แต่เช่าแล้วก็ไม่ควรจะลงหลักปักฐานแบบมั่นคงเพราะว่าหนึ่งมันไม่ต่อสัญญาเช่าแล้วจะอยู่ยังไง
6: ครับครับ
7: ใช่ครับทำธุรกิจลงไปไม่ผิดแล้วผิดเงื่อนไขครับอันนี้ครับสำคัญด้วยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งห้ามเด็ดขาดสองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐอยู่ได้แต่ต้องเข้าใจว่าพื้นที่ตรงไหนที่ควรหรือไม่ควร
6: คุณจะไม่ได้ครอบครองสิทธิ์นั้นเลยเท่านั้นเถอะคุณใช้ประโยชน์ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะฮะคือพี่กับผมอธิบายประมาณนี้นะครับ
7: ใช่ครับ
6: เชิญครับที่สามครับ
7: อันที่สามนี่สิ่งที่ตามมาก็คือที่เราเห็นว่ามันมีความจำเป็นและมีความจำกัดอยู่นะครับ
6: เช่น
7: ที่ตาบอด
6: อันนี้เราได้ยินได้ฟังประจำได้ที่มาเป็นที่ตาบอด
7: ออกไปสู่ทางสาธารณะเลยเลยเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางออก
6: ครับ
7: อย่าไปซื้อมันไม่จำเป็นจะซื้อแม้สุดท้ายนะแม้สุดท้ายว่ากฎหมายบอกให้ฟ้องร้องบังคับคดีได
6: ้
7: เพื่อเปิดทางสู่ทางสาธารณะได
6: ้ครับ
7: แต่มันมีทางเลือกไง เราถ้าเราจะซื้อที่มีเงินเนี่ยเราเลือกไปที่มันไม่เป็นปัญหาดีกว่าไห
6: ม
7: ก็ถ้ามีปัญหาแล้วฟ้องไปแพ้ชนะหรือได้ทางอาจจะไม่ตามที่เราต้องการก็ได้ศาลอาจจะให้แค่3 เม็ด5 เม็ดเงี้ยเราอาจต้องการ4 เม็ดศาลอาจให้2 เม็ดเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความลำบากในภายหลัง
6: ที่ตาบอดนะที่ตาบอดเราได้ยินได้ฟังประจำเลยถ้าอย่างนี้พี่กับผลครับเราจะได้ยินประจำว่าบางครั้งเนี่ย อย่างเป็นที่มรดกที่ส่งต่อเป็นทอดๆกันมาแล้วก็อ่ะคุณแม่ให้ลูกคุณพ่อให้ลูกแล้วอยู่ดีๆลูกคนใดคนนึงอยู่ในที่ดินของตัวเองแต่ว่ากลายเป็นที่ดินตาบอดรอบๆข้างเนี่ยเป็นที่ดินของญาติๆคนอื่นๆหรือพี่น้องคนอื่นๆของเราเองอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ได้มาแล้วอ่ะได้มาแล้วเนี่ยอย่างนี้มันควรจะทำยังไงนะฮะอย่างนี้มันควรจะทำยังไงอันเนี้ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันต่ออย่างที่พี่เกิดผลได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับมันก็ต้องมีการฟ้องร้องกันมีการเจรจากันนะฮะมีการเจรจากันที่จะดูซิว่าเอ๊ะเราจะขอพื้นที่นะครับกี่เมตรนะครับในการสร้างถนนเป็นทางเข้าออกนะครับหรือว่าใช้พื้นที่ตรงส่วนใดส่วนไหนของใครนะครับที่จะใช้เป็นทางเข้าออกนะฮะครับพี่เกิดผลครับนะฮะเมื่อสักครู่ผมก็เกริ่นว่าเอ้ยถ้าเป็นที่มรดกตกทอดมาล่ะแล้วอยู่ดีเราไปอยู่กลางที่ของคนอื่นเขาเลยไม่มีทางเข้าทางออกเลยโอ้โหแบบนี้มันก็ยังสามารถที่จะพอนำไปใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ไหมพี่กระผม
7: ถ้าเป็นที่ของเราเองมันสร้างได้แล้วเตะมันอาจจะติดขัดปัญหาเรื่องทางเข้าทางออกใช่ไหมครับ
6: ครับผม
7: เนี่ยต้องพิจารณาถึงว่าตอนที่มันเป็นมรดกอ่ะเดิมทีอ่ะคนเจ้าของเดิมเขาหมายถึงว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายขณะที่ท่านอยู่อาศัยท่านใช้ทางไหนเข้าออกมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนแหละทางไหนเข้าออกก็ต้องใช้ทางเดิ
6: ม
7: ถ้าเจ้าของที่ข้างเคียงเขาปิดก็ต้องคอยเขาเปิดทางนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันอยู่มาโดยไม่เคยมีทางออกเลยเกิดจากอะไรครับสมัยก่อนอาจจะไม่มีปัญหากัน
6: หรือไม่เคยได้ใช้ประโยชน์มาก่อนเลย
7: ไม่เคยใช้ประโยชน์อาจจะมีลูกหลานว่างเปล่าถ้ามันจำเป็นก็ต้องขอเปิดทางเขาออกกับไปสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งที่ไม่สร้างภาระให้กับเจ้าของที่แปลงอื่นเกินไปเช่นใกล้ที่สุดหรือฝ่ายคู่กรณีเช่นเจ้าของแปลงอื่นเดือดร้อนน้อยที่สุดแบบนี้นะครับมันถึงจะได
6: ้ต้องคำนึงถึงเจ้าของที่ดินที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนจนเกินไปด้วยอย่าง
7: น
6: ี้ฮะ
7: ก็กฎหมายใช้คำว่าทางจำเป็นแสดงว่ามันจำเป็นอ่ะคุณก็ต้องทำให้มันจำเป็นที่สุดน้อยที่สุดสร้างความเดือดร้อนให้คนน้อยที่สุดด้วยครับ
6: ไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากจะออกเส้นทางเนี้ยนะครับโดยที่ไปผ่านเส้นทางของที่ของคนอื่นที่เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันพื้นที่สวยออกไปอ่ะมีริมนงริมน้ำหน่อยค่อยๆเลาะอ้อแล้วก็ออกที่อย่างเงี้ย
7: มันไม่ได้
6: ไม่ได้ใช่ไหม
7: คือกฎหมายคำนึงว่าให้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่น้อยที่สุดคือสมมติว่ามันมีที่หลายๆที
6: ่
7: แปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามก็มีทางออกหมดแต่คุณเลือกแปลงหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคุณอยากได้ตรงนี้ถนนตัดเข้ามาทั้งเข้าบ้านคุณจะได้ราคาขายที่คุณได้ง่ายแบบเนี้ย
6: ครับผม
7: ครับแต่กลายเป็นว่าคุณไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาทั้งที่ตรงนั้นเขามีที่ที่เดียวแบบนี้นะครับออกไปครับ
6: ครับ
7: มีที่ที่เดียว
6: ครับ
7: ขณะที่อีกแปลงอื่นสามารถเข้าออกได้แต่ไกลนิดนึงเลือกที่จะเอาแปลงที่ใกล้แล้วจะขอขยายพื้นที
6: ่ครับ
7: แต่เนี้ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ไม่ได้ว่าตามเจอคุณเสมอไปนะ
6: ครับครับอันนี้น่าจะเข้าใจละนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามจะหาแบบว่าเหตุผลเข้าข้างตัวเองสักนิดนึงแต่ว่าพี่เกิดผลอธิบายแล้วนะเนี่ยละมันมีความจำเป็นและข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วครับที่3ฮะที่ถัดไปที่4ฮะเป็นยังไงบ้างฮะมีที่ตรงไหนอีกที่ไม่ควรที่จะซื้อไม่ควรที่จะสร้างเป็นสิ่งที่พักอาศัย
7: ไม่แน่ใจว่าพี่ตะวันมีข้อมูลไหม
6: มีเป็นที่ดินที่เขาหรอว่ามีที่ดินที่ใกล้แม่น้ำระวังบ้านซุดบ้านน้ำท่วมอันเนี้ยหมายถึงว่าเหมือนเราดูห่วงจุ้ยไหมพี่เกิดผลบางครั้งบางคนอยากได้นะบางคนอยากได้ที่ที่ใกล้แม่น้ำใกล้ลำคลองใกล้แหล่งน้ำนะแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับในข้อมูลบอกว่าบางทีการสร้างบ้านบนที่ดินริมน้ำเนี่ยอาจจะเป็นทำเลที่ดูดีข้อได้เปรียบเยอะแต่เรื่องของน้ำนะฮะมันก็พูดยากเหมือนกันบางทีน้ำท่วมเกิดฝนตกน้ำล้นตลิ่งเนี่ยมันทำให้ที่ดินตรงนี้ไม่ควรที่จะซื้อหรือว่าไม่ควรที่จะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่พักอาศัยนะฮะอีกที่ดินนึงนะฮะ อันนี้มองในแง่ของห่วงจุ้ยฮะที่ดินที่มีอดีตครับแหล่งรวมพลังงานลบนะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่เกิดผลเอ่ยถึงที่ดินป่าช้ามาแล้ว
7: ครับ
6: เออมันเคยมีใช่ไหมฮะที่ดินป่าช้าคนเอาไปใช้ประโยชน์ทำอาคารพาณิชย์ต่างๆแต่ว่าเนี่ยในข้อมูลที่เรามาบางครั้งเขาอยากให้ดูเรื่องห่วงจุ้ยด้วยไม่ควรที่จะมีที่ดินเนี้ยมีประวัติเป็นสุสานเป็นโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงงานหรือเป็นวัดศาสนสถานต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรเออพี่กับผมมีเห็นด้วยไหมอย่างนี
7: ้ถ้าเป็นผมก็เห็นด้วยนะผมนะ
6: ครับ
7: คือผมไม่แน่ใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เรื่องศาสตร์ไอ้นั่นหรอกแต่ผมมองโดยภาพรวมก่อนนะว
6: ่
7: าสิ่งแบบนี้นะเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องเกี่ยวกับ
6: สิ่งเล่นลับต่างๆ
7: แต่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้ามันมีตัวเลือกมากกว่าหันนะถ
6: ้
7: ามีตัวเลือกมากกว่าผมก็อยากจะไปที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
6: จริงๆผมก็เป็นนะเออเป็นเราก็ไม่อยากที่จะไปสร้างที่พักอาศัยสร้างบ้านเราครอบอยู่บนสุสานของใครคนใดคนหนึ่งหรอกใช่ไหมฮะ
7: คือถามว่ามันสมมติว่าหลวงเขาอนุญาตให้ใช้เขาจุดเปลี่ยนง่ายๆนะที่ป่าช้าหรือที่สุสานเนี่ยมันถูกยกเลิกมันก็กลายไปที่พวกล้างหน่วยงานที่ดูแลไม่ว่าจะอบต.หรือรัฐเขาอาจจะหาผลประโยชน์เข้าหน่วยงานโดยการอนุญาตให้จับจองเท่าอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าสำหรับผมอะเรื่องไสยศาสตร์ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมก็
6: หลีกเลี่ยง อันนี้เพื่อความสบายใจนะในทางกฎหมายไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายแต่เพื่อความสบายใจแต่อีกสิ่งหนึ่งถ้าเป็นข้อที่จริงมีคนให้เหตุผลอย่างนี้คือว่าที่ดินเหล่านี้อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอย่างเพื่อนพวกซากสัตว์ซากศพต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอนาคตได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่จริงที่เป็นตรรกะหน่อยเนาะนะฮะอีกที่นึงฮะที่ดินที่สุดง่ายผมว่าก็ใกล้เคียงกับที่ดินที่อยู่ติดแม่น้ำแหล่งน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนบอกว่าอยู่ใกล้ๆในเขตพื้นที่กทมก็เป็นที่ดินที่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นที่ดินอ่อนนะอาจจะสุดได้เพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเห็นว่าสุดลงทุกปีประมาณ1เซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี้ที่ดินสุดง่ายอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นที่สุดท้ายที่อยากจะชวนคุยครับพี่เกิดผลครับที่ดินต้องห้ามนะครับทำเลต้องห้ามที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นก็คือพวกที่ดินที่อยู่ตรงทางสามแพร่งทางโค้งนะฮะถนนที่เป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆในเชิงแบบนี้พี่เกิดผลมีความเห็นยังไงบ้าง
7: ในมุมมองผมมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง
6: ความปลอดภัย
7: การใช้รถถนนและความปลอดภัยกับบุคคลอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กับการจราจรนะครับผมคิดว่าเป็นความสำคัญมากนะเพราะอุบัติเหตุผมเห็นมามีไม่น้อยนะครับ
6: ครับ
7: ที่ทางโค้งทางแยกทางสามแพร่งแล้วชอบแหกโค้งมาชนกระแพงบ้านเราเลยก็มีอยู่บ่อยๆนะ
6: ใช่ขนาดไม่ได้อยู่ตรงทางสามแพร่งนะครับคนมาบางทีก็ทะลุกำแพงเข้าไปหาถึงบ้านได้เหมือนกันใช่ไหมฮะนี่จะยิ่งอยู่ตรงทางโค้งทางสามแพร่งยิ่งมันเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆเลยดังนั้นการที่คนที่จะเข้าไปดูที่ดินพื้นที่ต่างๆอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตละกันนะฮะทางสามแพร่งเอ่ยทางโค้งเอ่ย
7: เขาจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเรื่องของที่บริเวณพื้นที่ที่หลวงเขาเรียกผังเมือง
6: กำหนดสีผังเมืองอย่างนี้ไหมฮะ
7: ใช่ครับถ้าจะมีผังเมืองกำหนดคือที่สีเขียวสีเหลืองสีอะไร
6: ครับครับ
7: คนจะซื้อว่าจะไปทำอะไรเนี่ยให้ที่ดูดีเช่นผังเมืองทั้งหมดไปเลยสำหรับสีเขียวก็เพื่อ
6: การเกษตร
7: เพื่อการเกษตรจะไปทำโรงงานทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เลย
6: ครับครับครับ
7: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาผังเมืองด้วยนะครับหรือผังเมืองบางอย่างเขากำหนดไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ยห้ามขยายห้ามต่อเติมห้ามสูงเกินความสูงห้ามเกินเท่าไหร่ไปเขากำหนดไว้เลยนะคร
6: ับ ตรงนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบจากที่ไหนได้พี่กระผลนะเราจะตรวจสอบได้ไง
7: ตรวจสอบจากหน่วยงานคือเทศบาลเลยครับ
6: อ๋อเทศบาลเลยนะ
7: เทศบาลเลยเขาจะมีเขาจะบอกเราผังเมืองบริเวณเทศบาลที่เราจะไปซื้อเนี่ย
6: ครับผม
7: เขาเป็นพื้นที่กำหนดไว้ว่าเป็นยังไงบ้าง
6: อืมอืมอืม นะฮะ
7: เราสามารถตรวจสอบได้เลยครับ
6: ครับนะนี้ที่เราเคยรับทราบมานะครับบางครั้งนะฮะทางหน่วยงานราชการหรือที่ดินหรือทางรัฐบาลเองบางทีก็มีการประกาศผังเมืองใหม่ประกาศสีของผังเมืองใหม่อย่างเช่นใกล้ๆบ้านผมย่านรังสิตก็มีการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีแดงสีน้ำตาลนู่นนี่นั่นบ้างนะครับ
7: จาก
6: ที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรสามารถที่จะไปทำกิจกรรมอื่นได้แล้วอันนี้ก็ต้องดูการประกาศในแต่ละพื้นที่ไปอย่างที่พี่เกิดผลอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ติดต่อทางเทศบาลเจ้าของพื้นที่หรืออบต.อย่างนี้เขาจะทราบไหมฮะ
7: ทราบครับ
6: ทราบเหมือนกัน
7: เพราะว่าเขาประกาศในพื้นที่ตรงนั้นคือเนี่ยมันมีหลายคนวางแผนว่าจะสร้างหอพักสมมตินะครับสร้างหอพักจะสร้างอาคารพาณิชย
6: ์
7: แต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องผังเมืองลงทุนซื้อแล้วแค่ถมที่เขาก็มาเตือนแล้วฮะ
6: ห้ามนะ
7: ห้ามเลยนะครับแค่ปรับผมได้ปรับที่เขาก็รู้แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็รู้แล้วอ้าวมันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวนะตัวนี้มันเป็นพื้นที่สีเขียวคุณถมดินกว้างไปเป็นไร่สองไร่แบบนี้มันไม่ใช่สร้างบ้านแล้วอะไรเงี้ยรู้ไหมครับเขาก็จะมาบอกแล้วคราวนี้เราลงทุนไปเกือบหลายสิบล้านเราจะคุ้มไหม
6: ครับ
7: เราไม่ได้ศึกษาผังเมืองก่อนก็มีแต่ความเสียหายใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามที่เราต้องการได้สร้างโรงแรมก็ไม่ได้แบบนี้
6: ถ
7: ูกไหมครับ
6: ครับผมนะฮะมีอีกคำถามหนึ่งนี่พี่ผู้ที่ชมรายการถามมาแล้วที่ดินที่ติดจำนองเราควรซื้อไหมครับที่ดินที่ติดจำนอง
7: มีปัญหานะติดจำนองมีปัญหานะครับคือติดจำนองเนี่ยหนึ่งถ้าเขาถ่ายถอนแล้วมาขายให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ
6: ู
7: กไหมครับเวลาเราจะซื้อจากเขาแล้วเจ้าของที่จำนองไว้เขาไปถ่ายถอนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเขาจะเอาเงินจากไหนไปถ่ายถอนก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ถ่ายถอนนะครับ จำนองติดจำนองไปอ่ะขายโดยติดจำนองไปล่ะคนเป็นหนี้คือใครครับคือเจ้าของที่ใช่ไหม
6: เจ้าของที
7: ่ไม่ใช่เราใช่ไหมตอนแรก
6: ใช่ครับ
7: แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาไปใช้หนี
6: ้
7: เขาค้างค่าติดจำนองไว้เท่าไหร
6: ่ถ้าเราจ่ายเงินไปโดยที่เขาอาจจะเอาเงินเราไปใช้ในกิจการอื่นก็ได้
7: สมมติยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าเราซื้อที่ติดจำนองไม่ว่าติดจำนองจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีหรือติดจำนองกับการขายผ่านตรง
6: ใช่
7: ครับปกติแล้วโดยขายผ่านเจ้าของที่ดินโดยติดจำนองธนาคารจะไม่ยินยอมอยู่แล้วครับเพราะถือว่าเป็นการสร้างภาระ
6: ไอ้
7: เนี้ยส่วนใหญ่เขาจะให้เราถ่ายถอนก่อนนะคร
6: ับครับ
7: แต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเราไปขาย
6: โดยตรงขายต่อเลย
7: ขายต่อเลยโอกาสที่จะขายได้คนซื้อจะซื้อได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าซื้อเราก็ต้องรับหนี้มาด้วย
6: ครับ
7: ติดจำนองมาด้วยเราก็ต้องรับหนี้ที่ค้างอยู่อ่ะ
6: ครับผม
7: มาด้วย
6: อ
7: าจจะซื้อได้ราคาถูกกว่าปกติแต่ว่าหนี้นั้นเรารู้ได้ไงว่าเขาค้างหนี้ค้างสินกับธนาคารไว้เท่าไหร่
6: อืม
7: วันดีคืนดีรู้หรือเปล่าว่าเขาฟ้องกันไว้แล้ว
6: อ๋ออย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้เรามาระวัง
7: เพราะติดจำนองไม่แนะนำให้ซื้อ
6: ไม่แนะนำเลยนะเพราะบางคนเห็นว่าอุ้ยที่ตรงนี้มันสวยโอ้เหมาะสมที่จะทำกิจกรรมซื้อแล้วมาสร้างเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นหอพักนี่มันได้เลยนะครับคนผ่านไปผ่านมาเยอะ
7: ทำได้ถ้าเขาถ่ายถอนเช่นสมมติว่าตกลงซื้อขายกันแล้วเขาขอรับเงินบางส่วนเพื่อไปถ่ายถอนที่ดินแล้วอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: ถ่ายถอนออกมาก่อนแล้วมาขายเราทำได้ครับซึ่งมันสามารถกระบวนการทำในครั้งเดียวก็ได้เช่นถ่ายถอนจำนำแล้วถ่ายถอนจำนองแล้วขายต่อได้เลยแบบนี้นะครับโดยใช้เงินเรานี่แหละ
6: ครับ
7: แต่เรา แต่เราก็ต้องไว้ใจเขาด้วย
6: เสี่ยงดวงเหมือนกันนะดวงเหมือนกันนะถ้าอย่างนี
7: ้
6: นะอ่ะนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของเรานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ชมรายการอยู่มีประเด็นคำถามอยากจะถามอะไรนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ครับผมย้ำให้อีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังถามมาในเพจนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721นะฮะ2เบอร์นี้นะครับ2เบอร์นี้ใช้เฉพาะในช่วงที่เวลารายการเราออกอากาศอยู่นะครับนะท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยในทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็หรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวพี่เกิดผลกับผมเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ
5: คูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวง น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
8: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
5: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
6: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันเขียววิจิตรครับดำเนินรายการพร้อมด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของที่ดินไหนนะครับแบบไหนอย่างไรที่ควรซื้อหามาเก็บไว้นะครับหรือว่าควรจะซื้อเพื่อที่จะปลูกที่พักอาศัยนะครับก็ให้ข้อมูลไปแล้วในเบื้องต้นนะครับในช่วงนี้หากว่าใครนะครับมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717และ022769721เนี่ยฮะเอาล่ะนะครับมีหนึ่งคำถามมาครับพี่เกิดผลครับนะฮะคำถามนี้ถามต่อเนื่องจากช่วงที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะครับคุณสมชายฝากสอบถามว่าการซื้อบ้านที่ผ่อนตรงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ควรซื้อหรือไม่เพราะไม่ผ่านธนาคารที่ออกสินเชื่อที่น่าเชื่อถือนะครับหากจะซื้อควรต้องดูสัญญาอะไรอย่างไรบ้างครับ
7: ถ้าให้ผมแนะนำนะ
6: ครับ
7: ผมแนะนำแล้วครับว่าสำหรับผมไม่ควร 100%
6: ไม่ควรเลยนะ
7: ไม่ควรเลยครับคือมันอาจจะมีบริษัทซื่อตรงก็จริงนะ
6: ครับ
7: แต่มันก็มีปัญหามาหลายคดีแล้วนะครับก็คือสมมติว่าเจ้าของโครงการ
6: ครับ
7: ขายตรงแบ่งขายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผ่อนกับเขาตรงเนี่ย
6: ครับ
7: ในระหว่างที่เขาไปผ่อนของเขาเนี่ยมันเกิดปัญหามาหลายคดีแล้วครับโดยเฉพาะเจ้าของโครงการเอาที่ของเราเนี่ยไปจดจำนอง
6: ครับ
7: นึกออกไหมครับคือสมมติว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขาแบ่งขาย
6: ครับ
7: ระหว่างที่แบ่งขายเนี่ยเราก็ผ่อนไปโดยเรายังไม่รับโฉนดเพราะยังไม่ได้รับโอนใช่ไหมครับจนกว่าจะผ่อนหมด3ปี10ปีแล้วก็แล้วแต
6: ่
7: แต่เจ้าของโครงการส่วนใหญ่เอาที่ของเราเนี่ยไปจดจำนองเพื่อหาเงินมาพัฒนาแล้วก็เอาอาจไปเอาไปทำแปลงอื่นในระหว่างที่จดจำนองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการของเขาแล้วสุดท้ายธนาคารยึดเราไม่ได้อะไรเลยนะครับยึดไปแล้วก็เพราะเราไม่มีชื่ออะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกไหม
6: เราไม่ทราบว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เราไปเอาเงินจ่ายเข้าไปทุกเดือนเนี่ยมีความมั่นคงขนาดไหน
7: ใช่ครับ ม
6: ี
7: ความมั่นคงขนาดไหนหรือแม้แต่ถึงเวลาซื้อชำระหมดแล้วเขาไม่โอนก็ได้นะ
6: เอ้าเหรอฮะ
7: เพราะว่าสัญญาจะซื้อจะขายสมมติว่าเขาเบี้ยว
6: ง่าย
7: พูดกำหนดให้โอนเขากำหนดให้โอนแล้วเขาเบี้ยว
6: ครับ
7: อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปฟ้องเขาใช่ไหมครับฟ
6: ้
7: องให้โอนใช่ไหม
6: ครับ
7: กว่าจะชนะคดีเสียเงินแทนที่จะซื้อแล้วได้เงินเลยก็ต้องเสียเงินค่าขึ้นศาลค่านู่นค่านี่อีกใช่ไหมครับเยอะเลยถูกไหมคร
6: ับ เอ๊ะเวลาเราทำการเนี่ยทำสัญญาจะซื้อจะขายอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีสัญญากำหนดไว้ชัดเจนไม่ใช่เหรอพี่เกิดผลมันทำไมยังมีเกิดการเบี้ยวขึ้นมาอีกหรือมันมีช่องว่างตัวไหนอีกฮะ
7: สัญญาหนึ่งประการแรกครับถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาคำถามแรกคือเราแต่ทางที่เป็นชาวบ้านรู้ไหมในสัญญามีข้อเสียเปรียบหรือข้อบกพร่องแค่ไหนเราไม่ค่อยรู้เราไปคิดแต่ว่ามีแค่โอกาสผ่อนอยากได้บ้านอยากได้ที
6: ่
7: ส่วนสัญญาเนี่ยเซ็นอย่างเดียวแทบจะไม่อ่านเลย
6: อ๋อเข้าใจ
7: ใช่ไหมครับ
6: สัญญามีจริงแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดในสัญญามันระบุอะไรบ้างบางทีเราอาจจะเสียเปรียบอยู่อย่าง
7: น
6: ี้ไหมฮะ
7: ที่ผมเห็นมามีเขาบอกเป็นเงื่อนไขบอกเป็นเงื่อนไข
6: ครับ
7: เพราะว่าบางทีหรือมีสัญญาไม่เอาเปรียบแต่เขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเราก
6: ็
7: ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องใช่ไหมครับหรือมีสัญญาไม่เอาเปรียบไม่โค้งอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่มีเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี
6: ้
7: เจ้าหนี้ยึดที่ดินก่อนก่อนสัญญาจะครบกำหนดด้วย
6: อ
7: ย่างนี้ก็ไปครับ
6: ก็เสียเงินเปล่า
7: ใช
6: ่
7: หรือบางครั้งเคยเจอปัญหาถึงขนาดว่าระหว่างที่ผ่อนไปเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นคนขี้โกงหาเรื่องว่าเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาด้วยซ้ำเช่นยกตัวอย่างนะครับ
6: ครับ
7: ปากเขาบอกว่าสมมติเราบอกว่าผมไม่มีเงินวันนี้ผมผ่อนไม่ทัน
6: ครับ
7: เขาบอกไม่เป็นไร
6: ครับ
7: ไว้วันหน้าค่อยจ่ายทีเดียวก็ได
6: ้
7: พอเราไปจ่ายวันหน้าเขาบอกว่าคุณผิดสัญญางวดเดียวคุณก็ผิดสัญญาแล้วในสัญญาระบุผิดงวดเดียวก็ถือว่าผิดแล้วแบบนี้เนี่ยเรื่องออกไปครับทั้งที่เราก็รู้ว่าในสัญญาผิดแต่แหละ
6: คร
7: ับเราขอร้องเขาบอกว่าเราหมุนเงินไม่ทันเราขอผ่อนไปอีกเดือนหนึ่งได้ไหมเขาบอกได้จากปากเขาบอกได้ไงแต่ตัวในสัญญามันบอกว่าผิดเลยแบบเนี้ยเขาจะเข้ากับสิ่งที่เราจ่ายมาทั้งหมดศูนย์เปล่า
6: ความไม่ซื่อตรงนะ
7: ความ
6: ไม่ซื่อตรงของ
7: คือผมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยยากครับยากที่จะเชื่อถือได
6: ้นะดังนั้น
7: โดยเฉพาะเรื่องที
6: ่ถ
7: ูกเจ้าหนี้ภายนอกหรือธนาคารยึดที่ดินไปก่อนเนี่ยก่อนที่จะผ่อนหมดเนี่ยอันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้เลย
6: ครับผมนะอันนี้ คุณสมชายครับพี่เกิดผลอธิบายแล้วนะว่าถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวพี่เกิดผลไม่ควรซื้อเลยแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตอนนี้นะพี่เกิดผลถ้าเผื่อนะคุณสมชายแหมหลวมตัวเริ่มผ่อนกับเขาไปแล้วล่ะอ้าวอย่างนี้ยังไงดีฮะต้องควรทำยังไงต่อดี
7: คือถ้าหลวมตัวไปแล้วตอบยากนะ ต้องวัดด
6: วงเสี่ยงละ
7: ถ้าเราเสียเงินไปแล้วอยู่เราจะหยุดผ่อนนะเราก็ต้องเสียเงินฟรีนะเพราะว่าเขายังไม่ผิดสัญญาไงก็ต้องวัดดวงแล้วครับ
6: วัดดวงคุณสมชายถ้ายังไม่ได้ทำสัญญาใดๆยังไม่ได้ผ่อนจ่ายก็ยุติซะนะครับหาที่ดินอื่นๆดีกว่าซื้อบ้านที่อื่นดีกว่านะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งสายมารออยู่นะครับคุณป้ามาลีครับปรึกษาเรื่องทะเบียนบ้านนะครับคุณป้ามาลีครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
6: ครับปัญหาเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
11: ปัญหาก็คือว่าอย่างนี้เวลานี้ที่ดินก็เป็นชื่อของน้อง
6: ครับ
11: สาวนะคะ
6: ครับ
11: ส่วนยายก็เป็นเจ้าบ้านเป็นพี่สาว
6: ครับ
11: เจ้าบ้านตอนที่ยายไปโอนให้ที่ดินตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อขายแล้วก็ไม่ได้โอนทะเบียนบ้านกันก็ร่วมสิบเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ย
6: ครับ
11: แล้วเวลานี้เขาเสียชีวิตแล้วน้องแล้วก็ลูกเขาก็จะเอาคืนจะให้ยายเป็นให้แล้วให้ไปย้ายทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยแล้วยายทะเบียนบ้านนี้ก็มียายคนเดียวแล้วเวลานี้ไม่มีใคร
6: ครับ
11: ยายอยู่คนเดียว
6: ครับ คุณป้าก็เลยมีคำถามว่าอ้าวถ้าคุณป้าย้ายออกจากบ้านนี้ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านแล้วคุณป้าจะเอาชื่อของเราไปอยู่ตรงไหนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
11: ใช่ค
6: ่
11: ะ
6: แต่จริงคุณป้าเองก็มีที่ดินของตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
11: ไม่มีค
6: ่
11: ะ
6: อ๋อคุณป้าก็ไม่มีที่ดินของตัวเองด้วยแล้วบ้านที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ล่ะครับเป็นบ้านใครครับ
11: ก็ป้ายายเนี่ยปลูกมามันเป็นที่เขาไล่ที่เขาก็ได้สิทธิ์มาการเคหะ
6: ครับ
11: มาปลูกอยู่ก็น้องก็มาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอนที่ดินให้น้องถือไว้ส่วนเจ้าบ้านก็ยายเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีปลูกมาก็พอ35แล้ว
6: ครับครับ
11: จนบัดนี
6: ้ปัญหานี้
11: ตอนนี้น้องเสียชีวิต
6: แล้วก็ลูกก็เลยว่าเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมาเป็นเจ้าบ้านเอง
11: ใช่
6: ไหมอ่ะพี่เกิดผลครับควรจะทำยังไงดีครับ
12: คือยุติใจเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เสมอไปเนาะในขณะเดียวกันกฎหมายก็สันนิษฐานว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินของเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน
6: เจ้าของที่ดิน
12: ก่อนครับหมายความว่าบ้านหลังไหนตั้งอยู่บนที่ดินแปลงไหนก็ต้องเป็นของเจ้าของที่ดินด้วย
6: นั้น
12: วันนี้หลักกฎหมายก่อนทีนี้ถ้าลูกของเขามาโต้แย้งว่าเป็นที่ดินของแม่เขา
6: ครับ
12: แล้วเขาจะให้เราออกอันนี้ก็เป็นไปหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่ากฎหมายเซ็นทรัลว่าเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้านด้วยเว้นแต่ว่าเราจะต่อสู้เรื่องหักล้างกันในทางศาลนะว่าเราเป็นคนปลูกไว้แล้วมันมีข้อตกลงกับน้องสาวที่ก่อนเสียชีวิตว่าบ้านหลังนี้เราเป็นคนสร้างต้องเป็นของเราแบบนี้อันเนี้ยแต่ค่อนข้างจะเสียเปรียบและโอกาสแพ้คดีสูงนะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เลยค่อนข้างบอกยากเพราะว่าทางกฎหมายเราเสียเปรียบอยู่ครับ
6: ครับคุณป้า
12: ถ้าอย่างนั้นผมอยากให้พูดคุยกับหลานสาวดีๆหรือไม่ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เขานับถือมาช่วยไก่เกลี่ยดีไห
6: ม
12: ว่าเออยายก็แก่แล้วครับ
11: เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ
6: ยังไงฮะคุณป้าแล้วหลานล่ะคุณป้ารู้จักมักจีกับเขาไหมสนิทสนมกันดีไหมพูดคุยกันได้ไหมกับหลานเนี่ย
11: ไม่คือเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่าง
12: คือไม่เป็นปกติเลย
11: ยายเซ็นยายจะควรเซ็นให้เขาไหม
12: ถ้ายายเซ็นแล้วเขาให้อยู่ไหมล่ะอยู่ที่เดิมไหมหรือเขาให้ออกไปเลย
11: ก็แล้วยายก็มีพวกอะไรอ่ะอยู่กับคณะอยู่กับโรงพยาบาลชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสวัสดิการของรัฐบาล
6: อย่างนี้ครับคุณป้าครับพี่กระผลตอบถามหมายถึงว่าคุณป้าแค่ออกจากหมายถึงว่าย กเลิกคือยกเลิกไม่ได้เป็นเจ้าบ้านแล้วอ่ะ
12: อยู่ในฐานะผู้อาศัยอยู่ในน
6: ี้แต่เรายังอยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ได้ใช่ไหมคุณป้า
11: ทีแรกเขาพูดไม่ให้อยู่ตอนนี้หลังนี้เขามาพูดว่าให้อยู่แต่เขาคงจะมาพูดล่อลวงเอาไว้ก่อนนะมั้ง
12: คืออย่าง
11: เงี้ยคือจะให้ยายเซ็น
12: คืออย่างเงี้ยคือการที่เราจะเปลี่ยนก็เป็นใครเป็นเจ้าบ้านไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นได
6: ้ครับ
12: แล้วก็เราก็อยู่ในนามของผู้อาศัยก็ได
6: ้แล้วก็อยู่เป็น
12: ถ้าเขายอมนะ
6: ฐานะลูกบ้านก็ได้นะ
12: แค่เปลี่ยนใช่ในฐานะลูกบ้านผู้อาศัยส่วนในฐานะเขาเปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านก็เปลี่ยนไปเพราะยังไงเขาก็เป็นเจ้าของที
6: ่
12: เราก็อยู่ในฐานะเจ้าลูกผู้อาศัยบ้านดังนั้นคือในฐานะผู้อาศัยก็อยู่ได้ครับ
6: ครับ
12: ถ้าเขาไม่ได้หลอกจากบ้านก็อยู่ได้แล้วครับ
6: นะอย่างเงี้ยต้องใช้อาการใช้การพูดคุยแล้วล่ะคุณป้า
11: แล้วมันมากกว่านี้แล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยเพราะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ไงค่ะเป็นไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ถ้าเข้าใจว่ามันแน่นอนไม่มีปัญหายายก็ไม่มีปัญหาไม่ติดใจแต่ตอนนี้เขาครั้งแรกเขาไม่พูดอย่างนั้น
6: คือถ้าคุณป้ายังอยู่บ้านหลังนี้ได้นะในการที่จะเซ็นให้เขามาเป็นเจ้าบ้านแทนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
11: ไม่ใช่ค่ะคือถ้าเราโอนไปแล้วกลายเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดนะอย่างนั้นนะที่ว่าจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้น
6: เขาไม่ให้เราอยู
11: ่เขาก็อยากจะไปทำอะไรเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็บอกไม่ทำ
6: ถ้าอย่างนี้แหมมันจะก็จะต้องเป็นการฟ้องร้องกันต่อนะพี่เกิดผลนะ
12: ถ้าคือเราเรา เราไม่ไว้ใจเขาเราไม่เชื่อเขาถ้าไม่เชื่อกันมันก็ต้องคัดค้านโต้แย้งกันไปโดยก็ต้องให้เขาไปฟ้องเอาครับ
6: ได้ใช้กฎหมายแล้วล่ะถ้าอย่างน
12: ั้นก็ได้ใช้กฎหมายแต่ถ้าเราคิดว่ามันพอคุยกันได
6: ้
12: เราก็ลองเอาลูกมาหลุดแล้วทำบันทึกกันนะครับจะเอาผู้ใหญ่บ้านมาทำบันทึกข้อตกลง
11: แรกเนี่ยเราพูดกันนี่นะคะคุยกันได้ครั้งแรกเราพูดคุยกันไม่ได้ไม่อะไรเลยนะ
12: ครับ
11: เรียกว่าไม่มีเยื่อใยกันนะ
6: ครับ
11: ต่อมากลับคำ
6: ก็กลัวว่าเขาจะมากลับคำอีกทีนึงอย่างนี้ใช่ไหมคุณป้า
11: แต่เขากลับแล้วพูดใหม่แล้ว
6: แล้วกลัวว่า
12: ไปได้ก
11: ็ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเขาจะปล่อยเราคือยายก็อายุมากแล้วนะคะ
12: เข้าใจคือเนี่ยเพื่อความสบายใจอ่ะสิ่งที่เขาพูดให้เขาทำบันทึกได้ไหมล่ะให้ทำข้อตกลงกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเป็นพยานอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะว่าจะยอมเปลี่ยนชื่อผู้ถือจะยอมเปลี่ยนชื่อเจ้าของเจ้าบ้านโดยยายยังใช้ชื่อในทะเบียนบ้านในฐานะผู้อาศัยและให้อาศัยตลอดไปครับถ้าทำสัญญาอย่างนี้ใช้ได้เลยครับ
6: ถ้างั้นเอาเป็นว่าคุณป้ามาลีเนี่ยอาจจะต้องใช้กลไกของทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยแล้วล่ะนะครับนะคุณป้านะนะมาช่วยเนี่ยทำกรณีอย่างนี้
11: ไม่ได้เลย
6: เอา
11: ตอนนี้ก็ป่วยด้วยป่วยแล้วก็เหมือนกับติดเตียงเดินไม่ได
12: ้ทีนี้ป้าเอาเป็นว่าป้ามีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.ไห
6: ม
12: ถ้าไปไม่ได้โทรไปหาเขาบอกว่ามันมีความประสงค์แบบนี้
6: ครับ
12: นะครับลองคุยดูไหม
6: ต้องคุยดูแล้วล่ะตรงเนี้ยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางสายของคุณป้ามาลีคุณป้ามาลีอยู่ที่ตำบลอะไรนะฮะ
11: เคหะล่มเกล้า
6: ที่กรุงเทพเนี่ยนะ
11: ค่ะ
6: อ๋อถ้างั้น
11: เคหะล่มเกล้านะคะช่วยมาเยี่ยมยายหน่อยได้ไหมเพราะว่ายายป่วยเวลานี
6: ้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครับเข้าใจเลยกรณีของป้ามาลีเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการเจรจากับส่วนตัวด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพักสายของป้าก่อนนะครับเผื่อหาช่องทางหลังไมค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวน้องทีมงานช่วยประสานงานเพิ่มเติมหลังไมค์อีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะตอนนี้มีหลายสายรออยู่นะนะครับคุณป้าครับนะอ่ะไปที่สายของคุณป้าหนูเลยนะครับคุณป้าหนูครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
6: ครับ
13: ทนายสวัสดีค่ะ
14: ครับ
13: ป้าอยากจะถามว่าเจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วพิธีกรรมเนี่ยทำที่อำเภอนะคะแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องไปร้องขอศาลเปิดมรดกไหมคะหรือเปิดได้เองเลย
12: โดยปกติถ้าเราเปิดพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมระบุว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกก็ต้องไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกก่อนนะครับเพราะว่าทรัพย์สินบางอย่างมันอยู่ที่ธนาคารหรือที่ดินอย่างเงี้ยหรือสำนักงานที่ดินอย่างเงี้ยเขาไม่ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจในฐานะผู้จัดการมรดกโดยพิธีกรรมที่ดินกับธนาคารเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีครับจนกว่าจะมีคำสั่งศาลสุดท้ายก็น่าจะไม่พ้นไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนครับ
6: ศาลต้องมีคำสั่งก่อนว่าเป็นผู้จัดการมรดก
12: ครับ
13: ค่ะ
6: นะ
13: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
6: โอเคนะฮะแหมชัดเจนขอบคุณคุณป้าหนูนะครับเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วคือถ้าเผื่อว่าในพินัยกรรมกำหนดไว้แล้วอ่ะหลังจากอ่ะเจ้าตัวคนที่ทำพินัยกรรมเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วกำหนดให้นายกเป็นผู้จัดการมรดกเราก็ยังจำเป็นต้องไปยื่นให้ศาลเป็นสั่งให้ศาลสั่งเพิ่มเติมอย่างนี้เหรอครับพี่เกิดผล
12: คือโดยปกตินะครับในการเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะผู้จัดการมรดกมันไม่มันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลก็ได
6: ้
12: ถ้าอาญาตยอมรับถ้าไม่มีใครเถียงกันเรื่องอำนาจผู้จัดการมรดกคนนี้มีอำนาจจริงสองหน่วยงานภายนอกเขายอมรับ
6: ครับครับ
12: ถ้าบางทีอ่ะผมเอาแต่พิธีกรรมไปแล้วที่ดินเขาไม่เชื่อล่ะหรือไปธนาคารบอกว่ามีพิธีกรรมแบบแต่ธนาคารเขาอาจจะกลัวว่าเป็นการปลอมเอกสารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าไปร้องต่อศาลดีกว่า
6: ครับให้มีคำสั่ง
12: ถ้าไปร้องต่อศาลแล้วศาลมีคำสั่งมันก็เป็นที่ยุติแต่ถ้าพี่ญาติพี่น้องทายาทคนอื่น 4-5 คนเขายอมรับได้ว่าอ๋อคนตายเขาสั่งเสียคนนี้เป็นคนดูแลทรัพย์สินและจัดการทรัพย์สินโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนอกที่เขารับผิดชอบดูแลนะเช่นที่ดินธนาคารเช่นมีรถราแก้วแหวนเงินทองกันเองแบ่งกันเองได้เงี้ยก็ไม่เกิดปัญหาอยู่แล้วครับแม้จะมีผู้จัดการหรือไม่มีผู้จัดการมรดกทายาทก็ตกลงกันได้อยู่แล้วจริงไหมครับ
6: แต่ถ้าม
12: ันตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมีผู้จัดการแล้วทายาทยอมรับอำนาจผู้จัดการหรือเปล่าถ้าไม่ยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีถ้าก็ต้องมายื่นคำร้องต่อศาลครับ
6: ถ้าอย่างนั้นไปที่ศาลเลย เบ็ดเสร็จ
12: จบทีเดียวคร
6: ับถึงแม้ว่าทุกคนจะยอมรับก็ตามแต่ว่าให้ศาลสั่งอีกทีเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะเป็นตัวบทกฎหมายเลย
12: ถูกต้องครับคือศาลสั่งมาแล้วอำนาจผู้จัดการมรดกมันจะมีผลเลยมีผลตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบตามกฎหมายและมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับคือถ้าคุณไม่ทำหรือทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดกคุณยังต้องรับโทษอย
6: ่
12: างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดตลอดจนบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ดินธนาคารหรือสำนักงานที่ดินหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เขาเป็นคนดูแลทรัพย์สินของผู้ตายอยู่เนี่ย
6: ครับ
12: เขาไม่ยอมรับพฤติกรรมโดยตรงนะจนกว่าศาลจะสั่งนะครับ
6: นะเป็นศาลสั่งจะชัดเจนที่สุดนะครับมีท่านหนึ่งครับคุณพยอมครับขอถามท่านทนายเกิดผลว่าที่บ้านเดิมเป็นโฉนดและเป็นที่ของฉันแต่ฉันย้ายมาเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรี10กว่าปี20กว่าปีแล้วฉันยังมีสิทธิ์อยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่คะแต่โฉนดเป็นชื่อของฉันนะ
12: เราคุยกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ว่าเจ้าของบ้านกับเจ้าของที่มันไม่ใช่คนเดียวกันนะ
6: เ
12: ราเป็นเจ้าบ้านในที่แปลงอื่นอาจจะไม่ใช่ของที่ดินแปลงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นเจ้าของโฉนดในที่ดินแปลงนี้ก็ยังเป็นเจ้าของในแปลงนี
6: ้
12: คำถามคือไอ้สิบปีที่ผ่านมามีคนแย่งการครอบครองหรือยัง
6: อันนี้ต้องไปดูนะ
12: ถ้ามีคนแย่งการครอบครองก็เป็นของคนยันร้อยปีอะแต่ถ้ามีคนแย่งการครอบครองไปแล้วเกิน10ปีเขาก็อ้างได้ว่าเขาครอบครองโดย
6: ครอบครองปรปักษ
12: ์ครับอันนี้เราว่าอันนี้อันหนักกว่านะ
6: ใช่ใช่อันนี้นี่สู้ลำบากเลยนะเนี่ยนะครับ
12: ใช่ครับ
6: ต้องถามว่าคุณพยอมเนี่ยได้กลับไปดูที่ดินของตัวเองบ้างหรือเปล่า10-20ปีเนี่ยนะครับที่ดินที่ตัวเองมีชื่อในโฉนดเนี่ยนะเป็นเจ้าของโฉนดเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่ามีใครเข้าไปครอบครองก่อนหน้านี้10-20ปีเนี่ยโอ้ลำบากนะพี่เกิดผล
12: ใช่ไหมเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงนะว่าเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเลยแสดงว่าเขาเข้าครอบครองโดยสงบเปิดเผยเลยนะ
6: นะฮะดังนั้นก็คือเอาเป็นว่าที่เดิมนะถ้ายังเป็นชื่อในโฉนดเป็นชื่อของตัวเองคุณก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ดีแหละ
12: ยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าจะมีคนมาโต้แย้งว่าเขาครอบครองปรปักษ์จะลำบากแค่นั้นเอง
6: คนที่คุณไม่รู้จัก หรือบางทีญาติพี่น้องของคุณบางคนที่รู้ว่าญาติของคนนี้ไม่เคยมาดูแลในพื้นที่หรือที่ดินของตัวเองเลยเนี่ย
12: แอบ
6: มา
12: ดอด
6: ทำนู่นทำนี่
12: คนรู้จักไม่เท่าไหร่คนรู้จักกันในหักหลังกันเยอะเลยนะ
6: อันนี้เจ็บนะอันนี้เจ็บใหญ่นะครับเพราะผมว่าแล้วตรงเนี้ยมีเยอะไหมฮะกรณีของการฟ้องร้องในลักษณะนี้พี่เกิดผลเจอเยอะไหมครับ
12: มันก็มีอยู่ในสังคมเรามีอยู่ข่าวตลอดนะครับหมู่บ้านจัดสรรยังโดนคนย
6: ึดใช่แค่อยู่ตรงข้ามบ้านนะที่อยู่ตรงข้ามบ้านกันนะเรายังเคย
12: ยังไม่น่าจะมียังมีเลย
6: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินะวันนี้เนี่ยผมเปิดดูใน YouTube แล้วก็เห็นพี่เกิดผลไปให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องน้องตินตินกับคุณปริดาอยู่เรื่องการนำเอาอะไรนะข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะนะครับเพราะมันมีกรณีอยู่นะฮะกรณีอยู่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังอยากรู้นะฮะแนะนำให้ไปดูครับพี่กับผมนะให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเลยบางทีผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามันเป็นคนละกรณีกับการแบบว่าช่อโกงหรือว่าหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนะมีอีกท่านหนึ่งสอบถามมาเดี๋ยวผมกลัวว่าเวลาจะหมดซะก่อนคุณตุ๊กตาครับสอบถามปรึกษาเรื่องมรดกหากก่อนจดทะเบียนสมรสพ่อแม่ยังไม่โอนมรดกนะฮะแต่ต่อมาจดทะเบียนสมรสแล้วพ่อแม่โอนทรัพย์สินให้นะไม่ทราบว่าคู่สมรสจะได้สิทธิ์ในมรดกนี้หรือไม่ฮะ
12: ไม่ได้ครับคือกฎหมายบัญญัติไปเลยว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการให้โดยเสน่หาหรือได้มาโดยการรับมรดกเป็นสินส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นตอนแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็เป็นของเราคนเดียว
6: แล้วสิทธิ์ไหนที่ต้องคู่จะได้รับได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเหมือนกัน
12: ถ้าได้รับแล้วได้รับจากหนึ่งโดยหลักมันก็เป็นทรัพย์สินที่ต้องทำมาหาได้ร่วมกันแน่นอนคร
6: ับ ทำมาหาได้ร่วมกัน
12: ทำมาหาได้ร่วมกันสองดอกเบี้ยของสินส่วนตัวของแต่ละคนก็เป็นระหว่างที่สมรสกันก็เป็นสินสมรสเช่น คนหนึ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
6: อยู
12: ่หลังจากแต่งงานแล้วว
6: ั
12: วควายออกลูกของวัวควายที่ออกมาก็เป็นสินสมรสอย่างนี้นะครับแต่หรือไม่ก็มีการให้โดยเฉพาะเจาะจงเลยเป็นการให้โดยเสน่หาแต่เฉพาะเจาะจงว่าให้ทั้งคู่แบบนี้
6: คือนอกจากว่าหลังจากนั้นคุณจดทะเบียนสมรสแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าทั้งคู่ก็รักใครชอบพอกันดีใช่ไหมฮะก็เลยมอบให้โอนให้โดยกำหนดเลยชัดเจน
12: อาจจะให้เงินมาลงทุนอาจจะให้บ้านมาแต่ว่าแล้วเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าให้เป็น ของทั้งคู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ระบุก็เป็นของเราส่วนตัวครับ
6: ถ้าระบุแค่ชื่อคุณก็เป็นชื่อคุณเท่านั้นจะไม่มีสิทธิ์กับคู่สมรสด้วยนะครับกรณีคุณพยอมเมื่อกี้ฮะคุณพยอมตอบกลับมาแล้วครับพี่เกิดผลครับไปทุกอาทิตย์ค่ะน้องก็อยู่ค่ะบ้านก็อยู่ตรงนั้นสบายใจได้
12: ถ้าไม่มีคนที่จะรอดไป
6: สบายใจได้แล้วสบายใจได้โอ้นะขอบคุณมากนะเป็นผู้ฟังรายการแล้วก็เนี่ยครับสอบถามเข้ามาพอมีเรื่องที่ดินเยอะจริงๆฮะที่ดินเรื่องของที่ดินมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับพี่เกิดผลครับนะฮะได้มาพูดคุยกันจริงๆแหมจริงๆนะผมอยากจะมาพี่เกิดผลเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมว่าเราคุยกันเรื่องของดราม่าเรื่องภาษีที่ไปตัดสิน
12: พอเราคุยกันเรื่องพ่อกับแม่แม่ไม่ได้รักเพราะว่าลูกไปเดี๋ยวเราวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่นะ
6: ท้ายเป็นไงตอนนี้ไปถอยแล้วเนี่ย
12: ปัญหาของสังคมจริงๆใช
6: ่
12: ไหม
6: ใช่ไหมแม่เรามาก่อนการนะพี่กับผ
12: ม
6: เรามาก่อนการ
12: เราพูดตามหลักการมันไม่ควรจะเป็นจริง
6: ไหมครับใช่ใช่ใช่นะแม่จริงๆกะวันนี้ถ้าเจอหน้าเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องนี้ด้วยเลยแต่ไม่เป็นไร
12: ไม
6: ่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี
12: ้เราจะคุยกับพี่ตะวันอยู่เรื่องนี้
6: ใช่ไหม
12: ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาของสังคมรัฐบาลออกกฎหมายไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในสังคมเลย
6: ครับครับผมนะก็ชัดเจนละนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าถ้าพี่กฤตผลมาเจอหน้ากันแน่นอนนะฮะเอาละครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรและพี่กฤตผลลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่กฤตผลครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะทุกท่านครับก็ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบ

0: หาดังกล่าวในทันทีและวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้เรียกกรมประมงเข้ามาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
2: นางสาวพอทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเพจภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุมีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยยืนยันการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและบำบัดรักษา10ชั้นลดความแออัดเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและบำบัดรักษา10ชั้นโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายแพทย์ปิยะสิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1เป็นประธานฝ่ายคราวาสโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงรวมถึงผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงเข้าร่วมพิธีสำหรับอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่นี้กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ717ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและบำบัดรักษา10ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 26,000 ตารางเมตรพร้อมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยนอก6ชั้น132ห้องตรวจผู้ป่วยใน1ชั้น16ห้องแผนกบำบัดรักษา1ชั้นชั้น18ห้องแผนกรังสี1ชั้นและห้องประชุมใหญ่1ชั้นรองรับการพัฒนาของโรงพยาบาลนครพิงที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ที่ผ่านมาคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่30มีนาคม2572อาคารแห่งนี้สามารถรองรับผู้มารับบริการได้จำนวนมากลดความแออัดเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการและเป็นหมุดหมายสำคัญของการเติบโตของโรงพยาบาลนครพิงในอนาคตนอกจากนี้อาคารดังกล่าวมีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรือ CRMS ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์

0: เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
10: มาแล้วค่ะตอนที่5ล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายน้อยอินทนนท์นะคะนี่คือรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสวัสดีคุณจิตริน
11: สวัสดีครับพี่หมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปเข้าป่าจะเรียกว่าล่าสัตว์ได้ไหมนะคราวนี้ได้คนมาแทนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนด้วย เรียกว่าเป็นผีตองเหลือง
10: คนซีแต่ถูกเรียกว่าผี
11: แต่ตั๊กเกิลไม่เชื่อนะครับตั๊กเกิลไม่เชื่อว่าเป็นคนนะพี
10: ่ผู้หญิงคนนั้นก็คงจะบอกว่าฉันไม่ใช่ผีแต่ว่าตั๊กเกิลเนี่ยเป็นคนแต่ก็ถูกเรียกว่าอันนี้เสือไม่ใช่คน
11: ต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน
10: แต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ที่รู้จักผู้หญิงคนนี้เพิ่มก็คือร้อยเอกเกรืองนั่นเองเน
11: า
10: ะ
11: ครับใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเดียวกันพวกเดียวกัน
10: ร้อยเอกเกรืองก็เหมือนกับมีความสงสัยคือในวิถีชีวิตบางอย่างของผู้หญิงคนนี
11: ้ครับ
10: ตอนนี้ก็เลยพยายามหาเรื่องชวนคุยเนาะ
11: ใช่ไปได้อีเห็นมานี่ตอนที่แล้ว
10: ใช่ได้อีเห็นมาด้วยได้มันมือเสือได้มันนกแล้วก็ผลไม้อื่นๆมาด้วยวันนี้เราก็จะไปฟังการสนทนานะคะของร้อยเอกเกรืองแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นกันดูสิว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมมีความเป็นผีต้องเหลืองจากคนสุดท้ายหรือเปล่าจะชื่อสีฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันค่ะ

0: เธอทำยังไงถึงได้อีเห็นตัวนั้นมาน่ะ
1: สักถามเป็นการชวนสนทนาต่อไปในขณะที่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองสักมองสักแบบไม่เข้าใจความหมายแต่เธอก็ตอบว่าได้จนกระทั่งสักทำมือทำไม้ประกอบภาษาใบ้เธอจึงยิ้มออกสีฟ้าไม่ได้ดักสีฟ้าไม่ได้ฆ่ามันตายมันตกลงไปในหลุมสีฟ้าถึงจับมันได้เป็นเป็นหล่อนตอบภาษาง่ายๆอีเห็นตัวนั้นดูจะเคราะห์ร้ายและจะเป็นตัวแรกที่หล่อนจับได้เพราะตามธรรมดาชาวป่าพวกนี้ไม่มีอาวุธสำหรับตัวไม่มีสติปัญญาในการดักหรือว่าจับสัตว์ป่าอย่างพวกเซมังหรือว่าซาไก่ทางภาคใต้แต่ความสนใจของสักไม่ได้อยู่ที่อีเห็นตัวนั้นอีกต่อไป
0: สีฟ้าเหรอนั่นเป็นชื่อของเธอเหรอ
1: ชื่อหล่อนทำท่าตรึกตรองจากนั้นก็พยักหน้าใช่ใช
0: ่แล้วใครเป็นคนตั้งให้เธอ
1: พ่อแม่พี่น้องทุกคนใครใครก็เรียกสีฟ้า
0: ดีละเราจะได้เรียกเธอว่าสีฟ้าต่อไป
1: สีฟ้าเฉยๆไม่ใช่สีฟ้าต่อไป

0: าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่วันนี้หล่อนดูพูดได้คล่องแคล่วขึ้นและเข้าใจอะไรต่ออะไรมากกว่าเมื่อคืนวานบางทีจะเป็นด้วยความตื่นตระหนกตกใจที่หายไปและความไว้ใจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้หล่อนมีศรัทธาในพวกเรามากเข้า
1: ด้วยเหตุนี้เองหลังจากที่กินกันเรียบร้อยแล้วศักดิ์จึงชวนสีฟ้าสนทนาสอบถามถึงภูมิประเทศที่หล่อนจากมาบิดามารดาญาติพี่น้องที่หล่อนเคยมีหล่อนพูดถึงป่าสามเศร้าเขาน้ำปาดและน้ำฟ้าแม่น้ำว้าแม่น้ำทองแล้วก็บางจุดอันล้วนแล้วแต่ที่เคยตระเวนผ่านมาแล้วเพียงแต่บอกไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายหล่อนมาจากไหนความทรงจำถึงทิศทางและภูมิประเทศเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหวังได้จากผีตองเหลืองแม้กระนั้นสีฟ้าดูเหมือนจะมีความทรงจำดีพอใช้เกี่ยวกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแก่ครอบครัวหล่อนมารดาตายโดยคลอดลูกคนสุดท้ายพี่และน้องสองคนตกเป็นเหยื่อกระเสือร้ายก่อนหน้าที่หล่อนจะตุลัดตุเรเซซังมาตามป่าดงแล้วก็หุบห้วยแต่ลำพังคนเดียวร้อยเอกเกรียงเอ่ยขึ้นตอนหนึ่งว่า
2: แต่สีฟ้าเธอไม่กลัวเหรอ
1: กลัวสีฟ้ายักไหล่เลิกคิ้วแล้วก็ทำตาโตสีฟ้ากลัวเสือในบ้านมากกว่าเสือในป่าม าถึงตอนนี้ศักดิ์ร้อยเอกเกรืองและตะเกิน ถึงกับมองดูตากันอย่างประหลาดใจ
0: นี่เธอหมายความว่ายังไงอะสีฟ้า
1: ศักดิ์จับตาจ้องดูหล่อนเขม่งเมื่อพี่กับน้องตายสีฟ้าไม่มีใครอีกจึงแวะเข้าไปที่หมู่บ้านละวะแห่งหนึ่งแล้วก็ขออาศัยอยู่ด้วยเจ้าของบ้านเป็นคนแก่ยิ่งกว่านายเขารับสีฟ้าไว้เขาให้ข้าวสีฟ้ากินตอนกลางวันเขาบอกว่าจะรับสีฟ้าไว้เป็นลูกแต่พอตกกลางคืนเขาจะเอาสีฟ้าทำเมีย

0: สีฟ้าแสดงกริยาท่าทางประกอบถึงตอนที่ชาวละวะชรากผู้นั้นพยายามเข้าหาพยายามจะขืนใจโดยสัญชาตญาณของหญิงสาวพรหมจารีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชาวป่าหรือว่าชาวเมืองหล่อนพยายามต่อสู้ดิ้นรนขวนหน้าควักลูกตาจนกระทั่งละวะชราผู้นั้นต้องเลิกพยายามแล้วก็ล่าทับกลับไปและสีฟ้าก็หนีเอาตัวรอดออกมาสีฟ้ากลัวเสือในป่าแต่ไม่เท่าเสือในบ้าน
1: เพราะอย่างนี้นี่เองอีตอนนั้นตะเกิ้นโดดตะครุบแกถึงได้สู้อย่างกับเพื่อชีวิตเฮ้ยไอ้ละวานั่นทำไมมันถึงทำเด็กอย่างนี้เดี๋ยวลงคอเนาะขอให้ตะเกิ้นเจอมันอีกทีนะจะพาอกควักหัวใจออกมาดู
0: แต่เรื่องราวของสีฟ้าก็มีได้ต่างไปกว่าเรื่องราวของหญิงชาวป่าอื่นๆที่ปราศจากผู้ปกปักรักษาให้ความคุ้มครองป้องกันสวัสดิภาพได้เคยประสบกันมาแล้วเป็นอันมากเหมือนลูกนกที่ตกอยู่กลางทุ่งซึ่งเต็มไปด้วยเหี่ยวเหมือนนางเนื้อทรายที่ตกอยู่ในป่าอันเต็มไปด้วยพยักร้ายสีฟ้าเล่าว่าขณะที่พบกับคณะของศักดิ์หล่อนไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปไหนนอกจากหลบหนีให้พ้นจากละวาเท่าผู้นั้นหล่อนตรงมาทางหมู่บ้านปางลาดเพราะว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านนี้เคยดีต่อหล่อนและบิดามารดาของหล่อนแต่ก็ปรากฏว่าเจอแต่หมู่บ้านร้างอย่างที่ได้พบโดยไม่ทราบว่าอพยพย้ายไปอยู่กันที่ไหนด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันสีฟ้าเจอรอยตีนใหม่ๆของพวกนั้นทางฟากเขาลูกโน้นไปคงจะไปอยู่ที่ใหม่ใกล้น้ำมูลไม่สางไม่มีไข้
1: น้ำมูลเหรองั้นก็ขึ้นเหนือที่นี่ขึ้นไป
0: สีฟ้าไม่รู้ว่าเหนือหรือใต้สีฟ้ารู้แต่ว่าน้ำมุงพ่อเคยพาไปครั้งหนึ่งทุกคนเรียกกันอย่างนั้น
1: เธอคิดว่าพอจะพาฉันพาพวกเราไปถึงที่ที่เธอพบรอยเท้านั่นพวกที่พากันไปจากปางลาดได้ใช่ไหมสีฟ้า
0: สักถามด้วยความสนใจในขณะที่หญิงสาวถึงกับนิ่งคิดอยู่นานเหมือนพยายามจะลำดับความทรงจำแต่ครั้นแล้วหล่อนก็ถอนใจสีฟ้าไม่รู้ว่าจะพาไปถูกหรือไม่ทุกแห่งในป่ามันเหมือนกันที่นี่เหมือนกับที่นั่นแห่งหนึ่งเหมือนอีกแห่งหนึ่งแต่สีฟ้าจะพยายาม
1: สีฟ้าทำให้พวกเราทั้งสามคนใจมาเป็นกองอะไรๆดูค่อยแจ่มกระจ่างขึ้นความหวังที่เรือนรางไปเกือบไม่เหลือก็ค่อยคุขึ้นใหม่เราพยายามซักถามหล่อนต่อไปถึงวี่แววหรือร่องรอยของศาสตราจารย์คาวฟิกซ์และภรรยาของแกเปล่าสีฟ้าไม่เคยระแคะระคายในข้อนั้นชีวิตของหล่อนอยู่ในการเดินทางเรื่อยไปส่วนใหญ่อยู่ในป่าในดงน้อยครั้งเต็มทีที่จะผ่านหมู่บ้านเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะทราบความเคลื่อนไหวของโลกภายนอกได้
0: ตา เมื่อปีกลายตอนเราผ่านน้ำทองชาวบ้านที่นั่นกำลังพูดถึงยักษ์ยักษ์คราวกับเมียสาวผมทองผ่านที่นั่นไปคำพูดของสีฟ้าทำให้รู้ว่านั่นแหละศาสตราจารย์คาวฟิกซ์กับภรรยาของเขาสักและทุกคนรู้ความจริงข้อนั้นมาตั้งแต่อยู่ที่นั่นและก่อนการเดินทางออกจากน้ำหลากสถานีสุดท้ายของนาครธรรมแต่การยืนยันของสีฟ้าในคราวนี้ก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะต่อจากนั้นหล่อนก็ไม่ได้ข่าวนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียอีกต่อไปการสนทนาของชาวคณะเป็นไปจนดึกดื่นค่อนคืนแล้วก็ง่วงเหงาหาวนอนไปตามๆกันต่างคนต่างล้มตัวลงนอนพักผ่อนสักรู้สึกประหลาดใจที่การนอนในคืนนี้มิได้เป็นไปด้วยความไม่สงบอย่างในคืนก่อนมันอาจจะเป็นเพราะคิดมากเกินไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตและบางทีก็อาจจะเป็นด้วยความหวาดระแวงว่าสีฟ้าจะหายไปอีกทำให้นอนไม่หลับอย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีขีดสุดของมันเพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งตกดึกหนักเข้าและอากาศเย็นจัดเข้าแม้ความคิดความกังวลก็ไม่อาจฝืนหนังตาที่หนักเพราะความง่วงงัวเงียอยู่ได้และในที่สุดสักก็หลับไปแล้วก็หลับรวดเดียวจนสว่างเมื่อสักตื่นขึ้นเป็นเวลาใกล้รุ่งอรุณเสียงน้ำค้างที่แตะอยู่ตามใบไม้หยดแมะแมะลงมาสู่ผืนดินกลิ่นควันไฟลอยมาสัมผัสยังประสาทความอบอุ่นจากมันทำให้สักอยากจะนอนต่อไปแต่พอนึกถึงเหตุการณ์ในคืนก่อนขึ้นมาได้สักก็ผุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันเปล่าสีฟ้ามิได้หายไปไหนหล่อนยังคงนั่งกอดเข่าอยู่ที่นั่นจับดุ้นฟืนคอยสุมไฟสายตาก็เพ่งจับอยู่ที่เปลวของมันเหมือนเต็มไปด้วยความครุ่นคิดทันใดที่สักตื่นขึ้นนั่นเองหล่อนก็เงยหน้าขึ้นหันมาหาเพื่อเย้อริมฝีปากยิ้มฟันขาวตื่นทำไมใครๆยังนอนอยู
1: ่ฉันนอนเต็มตาแล้ว
0: ขนาดนั้นเองสักก็ได้คิดว่าเพราะห่มที่ห่มให้หล่อนเมื่อตอนนอนขณะนี้มาคลุมอยู่ที่ร่างของสักและเสื้อฮาวายตัวนั้นก็ห่มอยู่ที่ร้อยเอกเรืองยุทธนา
1: สีฟ้าทำไมเธอถึงไม่ห่มอ่ะเอามาให้ฉันกับคุณเรืองทำไม
0: ตาน้อยคุ้มใหญ่สีฟ้าไม่เคยห่มผ้านอนไฟกองเดียวก็พอแล้วสำหรับสีฟ้าแต่นายสองคนสินอนงอก่อเพราะความหนาวน้ำฟ้า
1: ร้อยเอกเรืองยุทธนาเองก็คงจะรู้สึกไม่ต่างอะไรกันกับข้าพเจ้าเมื่อเขาตื่นขึ้นและปรากฏว่าเสื้อฮาวายตัวนั้นถูกคลุมอยู่ที่ร่างของเขาเราอาจจะไม่ได้พูดกันเลยในเรื่องนี้แต่จากสายตาที่เราสบกันข้าพเจ้าทราบว่าความตื้นตันใจของเขามิได้น้อยไปกว่าข้าพเจ้าเลย
0: ในขณะที่สีฟ้า คงทำหน้าที่เผามันแล้วก็ย่างเนื้ออันเป็นอาหารเช้าในวันนั้นต่อไปโดยที่หล่อนมิได้เฉลียวใจว่าพฤติการเล็กน้อยที่หล่อนแสดงต่อชาวคณะของศักดิ์ในเช้าตรู่ที่ผ่านมาแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกอะไรแก่ชาวคณะบ้างจนกระทั่งตกสายทุกคนเตรียมข้าวของลงย่ามเสร็จเพื่อออกเดินทางหล่อนจึงถามขึ้นด้วยความแปลกใจไปไหน
1: เอ้าก็ติดรอยชาวบ้านปางลาดที่เธอบอกว่าไปพบเข้าโดยบังเอิญนะสิ
0: งั้นทำไมจะต้องเอาอะไรไปให้เกะกะด้วย
1: เพราะว่าเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกต่อไปไง
0: ร้อยเอกเรืองอธิบายแทนศักดิ์หญิงสาวได้ฟังก็ขมวดคิ้วสักครู่ก็สั่นศีรษะที่นี่สบายทำไมจะไม่กลับมาหรอ
1: เพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจจะตามเยอรมันสองผัวเมียนั่นให้พบเราอาจจะต้องเดินทางไกลอาจไม่ได้ผ่านทางนี้อีก
0: ตามไปทำไมเขาเที่ยวไปหมดที่เที่ยวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเอง
1: ข้าพเจ้าต้องเสียเวลาอธิบายให้หล่อนเข้าใจอีกว่าศาสตราจารย์คาวฟิกซ์กับภรรยาไม่ใช่ชาวป่าแถบนั้นและความประสงค์ของเขาในการเข้ามาในป่าภาคนี้ไม่ใช่อยู่ที่ท่องเที่ยวหากแต่เป็นการศึกษาหาความรู้เสร็จแล้วก็จะต้องกลับไปแต่การที่เงียบหายมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแสดงว่าเขาน่าจะมีอันเป็นไปและเรามีหน้าที่จะต้องสืบให้รู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรแน่คือสาเหตุในการสูญหายไปของเขาข้าพเจ้าอธิบายด้วยว่าชาวป่าปางลาดจะให้ข่าวเราได้ถึงความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายและบางทีที่อยู่ของสองผัวเมียนักสำรวจว่าอยู่ที่ไหน
0: สีฟ้านั่งฟังศักดิ์อยู่นานด้วยความพยายามที่จะจับความหมายสำคัญของเรื่องที่ศักดิ์พูดในที่สุดหล่อนจึงเข้าใจสีฟ้าพานายไปหาพวกปางลาดแต่สงสัยว่าจะไปเจอผัวเมียสองคนได้ยังไงบางทีเสือกัดตายแล้วบางทีพวกขมุไฟฆ่าผัวลักเอาเมียไป
1: ขมุไฟเวลานี้ยังมีพวกนั้นอยู่อีกเหรอ
0: ร้อยเอกเรืองอุทานด้วยความตกใจในขณะที่สีฟ้าก็ยืนยันยังมีสีฟ้าไม่รู้ว่ามันอยู่กันที่ไหนแต่ครั้งหนึ่งพ่อเคยเล่าว่าขมุไฟไม่อยู่ตามท้องทุ่งหรือหุบเขาอีกต่อไปขมุไฟอยู่ตามยอดเขาสูงที่ไม่เคยมีใครไปถึงช้าช้านานๆจึงจะชวนกันลงมาปล้นบัวควายลักผู้คนข้างล่างเสียครั้งหนึ่งแล้วก็พากลับไปที่อยู่ของมัน

0: สิ้นคำของสีฟ้าร้อยเอกเรืองถึงกับหันมาหาศักดิ์เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจ
1: เป็นไปได้หรอครับคุณศักดิ์ผมเคยรู้แต่ว่าขมุไฟซึ่งเป็นพวกชาวป่าดุร้ายยิ่งกว่าพวกลัวพวกละวะทั้งภาคนี้หายสาบสูญไปช้านานแล้วผมก็เคยทราบเรื่องนั้นครับแต่นั่นแหละอาจจะสาบสูญจากที่หนึ่งไปปรากฏอยู่อีกที่หนึ่งอย่างผีต้องเหลืองที่สาบสูญจากดงพญาเย็นและอุดรขอนแก่นภูเขียวมาปรากฏอยู่ทางนี้เป็นที่มั่นสุดท้ายก็ได
2: ้มันอะไรกันน่ะนายขมุไฟน่ะรูปร่างมันคล้ายยักษ์ขมูขีหรือว่าผีต้องต่อยเหรอ
1: ฉันก็เคยได้ยินแต่กิติศัพท์เท่านั้นแหละตะเกิ้ลขมุไฟน่ะรูปร่างสูงใหญ่กว่าพวกชาวเขาตามธรรมดาดำเหมือนดินปืนเต็มไปด้วยขนด้วยเคราด้วยหนวดแต่ยักษ์ขมูขีหรือผีตองตอยของแกน่ะเหมือนกับอะไร
0: ตะเกิ้ลขมวดคิ้วนิ้วหน้าอยู่นานแล้วก็ถอนใจ
2: อ้ายตั้งแต่เกิดมาเที่ยวป่าสิหลายสิบปีตะเกิ้ลไม่เคยเห็นเหมือนกันนายได้ยินแต่คนพูดกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย
1: แต่ขมูไฟน่ะดูจะมีอยู่จริงนะครั้งหนึ่งเดอลังโซมก็เขียนไว้ในรายงานของเขาเมื่อคณะนักสำรวจมาตรวจภูมิประเทศทางด้านเหนือหลวงพระบางระหว่างแม่น้ำลบกับขุนฟ้าลักษณะรูปร่างหน้าตาก็ดูคล้ายกับที่คุณศักดิ์อธิบายมาให้ตะเกิ้ลฟังเดอลังโซมบอกว่าถิ่นที่อยู่ของพวกนี้มักเป็นในถ้ำตามเนินเขาแล้วก็ซอกผาสูงฉะนั้นนะจึงตรงกันกับที่สีฟ้าเล่าว่าได้ยินได้ฟังจากพ่อมาเอาละผมคิดว่าปัญหาเรื่องขมูไฟยังรอได้ครับปัญหาด่วนของเราเนี่ยอยู่ที่ตามให้พบพวกปางลาดก่อนเท่านั้น
0: สักถอนใจแล้วในที่สุดทุกคนก็ออกจากที่พักชั่วคราวเมื่อเวลาสายมากแล้วสักรู้สึกประหลาดใจที่ชั้นแรกออกได้สีฟ้าก็พาทุกคนย้อนกลับไปตามทางด่านเส้นเก่าซึ่งพามาสู่หมู่บ้านร้างแห่งนี้แต่แล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อถึงเชิงเขาสีฟ้าจึงนำชาวคณะออกตามทางด่านเส้นใหม่เลียบไปตามฝั่งห้วยซึ่งคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อยแล้วก็ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาและอีกครั้งหนึ่งสีฟ้าก็พาชาวคณะแยกออกจากทางด่านเส้นนั้นคราวนี้มันผ่านไปในระหว่างซอกเขาตามลำธารสายเล็กซึ่งแห้งผากและเห็นได้ว่าในเวลาฝนตกเป็นทางน้ำสาขาหนึ่งซึ่งไหลจากตอนบนไปสมทบกับห้วยดังกล่าวแล้วมันลาดขึ้นไปเป็นมุม15องศาประมาณ200ถึง300หลาจึงถึงระดับที่ราบแล้วก็ค่อยๆแคบเข้าไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งเดินเรียงหนึ่งพอคลือตัวเท่านั้นประมาณ2กิโลเมตรเศษต่อไปทุกคนต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงต่อมาทางน้ำนี้จึงค่อยกว้างเข้าแล้วก็ลาดต่ำลงไปสู่เนินเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไผ่สีเขียวชอุ่มข้างล่างมองเห็นควันไฟสีน้ำเงินอ่อนที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือยอดของมันทาบกับทิวเขาเขียวชอุ่มสูงๆต่ำๆซึ่งเป็นฉากหลังอยู่ต่อไป

0: มาถึงตอนนี้สีฟ้าหยุดอธิบายด้วยอาการหอบหายใจเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการปีนป่ายมาหลายชั่วโมงนั่นแหละพวกปางลาดอยู่นั่นเมื่อวานสีฟ้าเห็นแต่กองไฟมอดแล้วแต่วันนี้กลับมีควันทุกคนคงกลับมาอยู่ที่นั่น
1: ข้าพเจ้าอุทานออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้นอยากจะวิ่งลงไปให้ถึงบริเวณป่าไม้ไผ่นั่นเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่ามีใครอยู่บ้างแต่ขาข้างที่ยังไม่ปกติของร้อยเอกเรืองยุทธนาทำให้ต้องเสียเวลาไปอีกสักครู่ใหญ่ๆเพื่อให้เวลาเขาได้พัก
0: ต่อจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆไต่ลงไปตามทางอันตะปุ่มตะป่ำจนกระทั่งถึงป่าไผ่ดังกล่าวแต่นอกจากไฟกองเดียวและร่องรอยซึ่งแสดงว่ามีคนมาพักอยู่ใหม่ๆแล้วก็จากไปอย่างกระทันหันก็ไม่ปรากฏว่ามีชีวิตคนหรือสัตว์อยู่ในบริเวณนั้นเลยนอกจากไก่ต่อผูกเชือกติดหลักอยู่ตัวเดียวร้อยเอกเรืองยุทธนาถอนใจยาวอย่างผิดหวัง
1: เรามาสายไป
0: สีฟ้าหันกลับมามองร้อยเอกเรืองอย่างสงสัยจนกระทั่งร้อยเอกเรืองย้ำประโยคนั้นอีกครั้งหล่อนจึงเข้าใจแล้วก็หัวเราะออกมา
2: สายทำไมไม่สายทุกคนยังอยู่ที่นี
1: ่แต่ทำไมเราจึงไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: คราวนี้สีฟ้าไม่ตอบว่าอะไรหล่อนเดินไปอุ้มไก่ต่อตัวนั้นปลดเชือกออกจากหลักแล้วก็เดินกลับมาหาร้อยเอกเรืองพรางส่งไก่ให้
2: เขาอยู่ที่นี
0: ่คราวนี้ทั้งสามคนมองตากันเหมือนได้ยินเรื่องชวนหัวซึ่งไม่ขำด้วยเลยแต่ครั้นแล้วตาเกินก็หัวเราะก้ากใหญ่
3: อ๋อตาเกินเข้าใจแล้วล่ะนายแม่หนูนั่นคงตั้งใจจะบอกว่าเมื่อไก่ต่อซึ่งพวกเราชาวป่าหวงแหนนักหนายังอยู่ที่นี่คนพวกนี้จะไปไหนได้
2: ใช่ใช่ตานี่รู้จักภาษาคน
0: กระเรียงชราได้ฟังก็หันมาแบมือแล้วก็ตีหน้าเบ้พรางอุทรกับศักดิ
3: ์เอ้ยพูดจาไม่เพราะเลยนาย
1: ฟังแกต่อไปเถอะตะเกิ้น
2: พวกนั้นไม่ไปไหน
0: สีฟ้ายืนยันอีกครั้งครั้นแล้วหล่อนก็หันไปรอบๆกายมองดูตามพุ่มไม้ตามกอไผ่แล้วก็ฝั่งลำธารซึ่งอยู่ถัดไปจากนั้นก็เปล่งเสียงร้องออกมาเหมือนเสียงไก่ที่ถูกเชือดคอ 2-3 ครั้งความละไม้เหมือนไก่กำลังถูกหักปีกหรือว่าถูกเชือดคอจริงๆของเสียงนั้นประกอบกับความกระทันหันที่หล่อนเปล่งออกมาโดยไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้าก่อให้เกิดปฏิกิริยาแก่ทุกคนแล้วก็ไก่เองอย่างน่าอัศจรรย์มันพยายามดิ้นรนให้หลุดจากอ้อมแขนของร้อยเอกเรืองแล้วก็ร้องราวกับกำลังจะลงกระทะขณะเดียวกันตะเกิ้นก็ผลักศักไปที่หลังกอไผ่ส่วนตัวแกลดปืนจากบ่าลงมาถือไว้ในอุ้งแขนพรางกระโดดออกไปข้างหน้าส่วนร้อยเอกเรืองและสีฟ้า เมื่อพุ่มไม้ตรงหน้าออกไปในระยะห่างไม่เกิน30ก้าวแหวกออกและชาย 4-5 คนแต่งกายอย่างชุดชาวเขาถือคาแล้วก็หน้าไม้กรูกันออกมาก่อนที่เหตุร้ายสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นสักเห็นสีฟ้ากระโดดออกไปจับมือข้างที่ถือปืนของตะเกิ้นมากัดไว้แล้วก็โบกมือห้ามชาย 4-5 คนนั้น
3: ปล่อยปล่อย
0: คราวนี้กระเหรี่ยงชราตะโกนลั่นพยายามดึงข้อมือของแกจนหลุดจากฟันของสีฟ้าแล้วก็ชูมือข้างนั้นเต้นแหยงแหยงอยู่ไปมา
3: โอ้ยทำไมเองมาทำกับข้าอย่างนี้อีหนู
0: กริยาของตะเกิ้นทำให้ชายชะกัน 4-5 คนหยุดชะงักอยู่กับที่ในขณะที่สีฟ้าก็หัวเราะงอไปงอมา คนปังลาดนู่นอย่ากัดกันหล่อนยกมือชี้ไปที่ชายชะกันเหล่านั้น

0: ขณะนั้นเองทั้งตะเกิ้นร้อยเอกเรืองยุทธนาและข้าพเจ้าจึงเข้าใจในพฤติการที่เกิดขึ้นเสียงไก่ต่อที่ตื่นได้ทำให้ชาวเขาผู้ตีค่าของมันสูงไม่ต่างกว่าค่าของโคกระบือสำหรับชาวไร่ชาวนาในที่ราบปราดออกมาจากที่กำบังโดยคิดว่าเราจะทำอะไรกับมันการติดตามหาชาวบ้านปางลาดสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังเสี่ยงต่อการปะทะกันด้วยความสำคัญผิดอะไรเช่นนั้น
1: ชายคนหนึ่งซึ่งดูจะมีอาวุโสกว่าคนอื่นๆรู้จักกับสีฟ้าดีเขาก้าวออกมาข้างหน้าร้องทักสีฟ้าเป็นภาษาชาวเขาเร็วปรือจนไม่สามารถจะฟังออกสีฟ้าตอบด้วยภาษาเดียวกันครั้นแล้วทุกคนก็หัวเราะตรงมาที่ศักดิ์พร่างบอกด้วยภาษาพื้นเมืองของภาคนั้นอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า
2: ทีแรกเราคิดว่าพวกท่านเป็นโจรหรือคนพวกนั้นจึงได้รีบเข้าสู่ที่กำบังจนกระทั่งออกมาและเห็นสีฟ้าเองน่าจะร้องเรียกพวกเรานะ
1: แต่อย่างนี้เร็วกว่าพวกเราจำเสียงไก่ได้ง่ายกว่าเสียงข้า
2: เอาละเอาละสีฟ้าบอกว่าท่านตามพวกเราเพราะต้องการพบตัว
3: ใช
2: ่พบทำไมเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราอพยพย้ายภูมิลำเนามาจากปางล่าชั่วคราวก็เพราะผีป่าเข้าผีเรือนออกเรารอจนกว่าจะถึงเพนหน้าเส้นไหว้ผีปู่ย่าตายายปลอดภัยแล้วก็จะกลับ
3: อ๋อเปล่าพวกเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่คณะกรรมการอำเภอหรือว่ามาจากเมืองเราต้องการพบพวกท่านก็เพราะต้องการทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียที่เข้ามาสู่ป่าแถบนี้เท่านั้นเอง
1: ชายผู้นั้นนิ่งไปนานครั้นแล้วก็เกาคางเกาหลังแล้วก็ศีรษะเหมือนพยายามจะค้นความทรงจำในที่สุดก็ถอนใจ
2: ตลอด10ปีมาเนี่ยเราพบฝรั่งผัวเมียหลายคู่เหลือเกินในป่านี้คู่แรกผัวแก่เมียสาวผัวเต็มไปด้วยเคราเมียหน้าเกลี้ยงคู่ต่อมาผัวหนุ่มเมียแก่คู่สุดท้ายได้ยินแต่ข่าวไม่เห็นคนเราต้องการรู้เรื่องคู่สุดท้ายนะงั้นก็ต้องถามแม่เท่าแม่เท่าที่ไหนแล้วก็ใครกันอีกล่ะแม่เท่านะ
1: ข้านี่แหละนายเสียงห้าวๆสั่นพร่าปรากฏออกมาจากข้างหลังทุกคนเหลียวกลับไปก็มองเห็นหญิงชราคนหนึ่งแก่งอมผมขาวโพลนไปทั้งศีรษะหนังย่นฟันสองซี่โผล่ออกมานอกริมฝีปากเหลืองอย่างน่าเกลียดถือไม้เท้าก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้อีกตอนหนึ่งพร้อมด้วยพวกหญิงแล้วก็เด็กที่ตามหลังเกลียวออกมาด้วยใครต้องการพบข้าใครต้องการถามอะไรฮะแกเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าเสยผมสีดอกเลาซึ่งสยายลงมาปกคลุมหน้าไปข้างหลังหันมองดูตะเกิ้นร้อยเอกเรืองและศักดิ์ด้วยในตาสีน้ำข้าวของแกด้วยกิริยาท่าทางซึ่งเป็นปฏิปักษ
2: ์หน้าพวกนี้ อยากรู้เรื่องฝรั่งสองผัวเมียคู่สุดท้ายที่ยายเคยเล่าให้ข้าฟัง
1: รู้ไปทำไมฝรั่งเขาไม่ได้ทำอะไรกับใคร
3: อ๋อเปล่ายายเราไม่ได้ต้องการจะพบเขาเพราะว่าไปทำความผิดอะไรมานะเราต้องการจะพบเขาเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในป่านี้ก็หายสาบสูญไปเลยทางโน้นเขาเป็นห่วงเกรงว่าจะหลงทางแล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ส่งพวกเราให้มาติดตาม
1: แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับข้าฮะ
3: เปล่าไม่ได้เกี่ยวอีกเหมือนกันแต่เรารู้จากชาวบ้านน้ำหลากว่าที่ปางลาดรู้ข่าวครั้งสุดท้ายจากฝรั่งผัวเมียคู่นั้นเราจึงต้องการจะพบเพื่อขอความช่วยเหลือถ้ายายรู้ยายจะไม่กรุณาเล่าให้พวกเราฟังบ้างเหร
1: อแม่เท่าเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าสักพิจารณาตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าหูจ้าอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยใครต่อใครที่ออกมาจากในเมืองมีแต่ขู่มีแต่บังคับเหมือนข้าเป็นไส้เดือนกิ่งกือหญิงชราหยุดหน่อยนึงเอียงคอขึ้นมองดูหน้าศักดิ์แล้วก็พูดต่อนายคิดหรือว่าข้าจะบอกนายฮะ
3: ฉันคิดว่ายายคงจะใจดีพอที่จะบอกนะเพราะว่าพวกเราติดตามฝรั่งสองผัวเมียมาที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนอกจากต้องการช่วยเหลือให้เขาได้กลับไปพบเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องเท่านั้น
1: เฮ้อ งั้นก็ตามข้ามาที่นี่ข้ารู้ว่าข้าน่ะไม่ใช่คนใจดีนักแต่ก็ชอบฟังที่นายพูดอย่างนั้น
2: ไอ้ยายนี่ใจดีจริง
1: ๆตะกันเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยท่าทางประจบในขณะที่แม่เฒ่าหันขวับไปดูตะเกินฮึเจ้าน่ะข้ามองดูตาก็รู้ว่าแกจะตายก็ยังไม่ไหวเจ้าชู้อย่าประจบจะพลอยทำให้ข้าเสียคนจากนั้นแกเดินสักกระเท้านำทุกคนไปที่โคนไผ่กอหนึ่งซึ่งร่มรื่นแล้วก็โล่งเตียนคนอื่นๆก็ตามแกไปแม่เฒ่านั่งลงหน้ากองไฟที่มอดลงแล้วเหลือตะถานคุกรุ่นอยู่วางไม้เท้าหันไปดูพวกลูกบ้านที่นั่งยองๆห่างออกไปในที่สุดก็หันกลับมาดูชาวคณะมองดูสักเหมือนพยายามจะค้นหาความจริงอะไรสักอย่างแม่เฒ่าเอ่ยถามสักว่า
4: บอกมา
1: ว่านายอยากรู้อะไรฮะ
3: ข้อแรกทีเดียวเราอยากรู้ว่าแม่เฒ่าพบกับฝรั่งนักสำรวจสองผัวเมียนั่นที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร
1: สิ้นคำของสักหญิงชราพยักหน้าตามวาจาที่สักพูดด้วยความตั้งใจเมื่อจบลงแกก็ยักไหล่นั่นถึงสามข้อไม่ใช่ข้อเดียวแต่เอาเถอะข้ารู้เพราะฉะนั้นข้าจะเล่าให้นายฟัง
0: เอาละครับได้เจอกับแม่เฒ่าที่ต้องมีข้อมูลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับแหมก็ยังชั่วหน่อยนึกว่าจะกินแห้วอีกแล้วเพราะตลอดทางนี่ก็กินมันกินแห้วมาตลอดโชคดีสีฟ้ารู้จักกับชาวบ้านกลุ่มนี
1: ้ก ก็โดยสรุปว่าสีฟ้าเป็นชื่อแต่ดั้งแต่เดิมของหล่อนเองนะคะหล่อนชื่อสีฟ้าค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจับมือ IFC ลงนาม MOU พลิกโฉมฟุตบอล5จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีอาชีพและทีมชาติสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาพันธ์กีฬาฟุตบอลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้หรือ IFC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ผนึกกำลังขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างครบวงจรให้แก่เด็กเยาวชนและบุคลากรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569ถึง10มิถุนายน2572พิธีลงนาม MOU จัดขึ้นณห้องประชุมมูลนิธิมะทาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยได้รับเกียรติจากดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนพร้อมด้วยดร.มูฮัมมัดอัสมีอาบูบากาประธานสมาพันธ์กีฬาฟุตบอลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือ IFC ร่วมลงนามท่ามกลางสักขีพยานและผู้มีเกียรติในวงการกีฬาความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรฟุตบอลพัฒนาทักษะระดับรากหญ้าและกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยมีขอบเขตการดำเนินงานสำคัญ3ด้านประกอบด้วยการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าจากกิจกรรม FIFA ฟุตบอล For School และกิจกรรม Grassroots หมุนเวียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ1ครั้งต่อปีรวม5ครั้งต่อปีพร้อมคัดเลือกเยาวชนในโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาบุคลากรทางกีฬาเปิดหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง GCB และ A Diploma โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนในพื้นที่การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลสนับสนุนหลักสูตรอุปกรณ์และลูกฟุตบอลพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกและร่วมฝึกซ้อมกับโค้ชทีมชาติโดยมีไฮไลท์สำคัญคือสมาคมกีฬาฟุตบอลจะให้การรองรับทัวร์นาเมนต์ IFC Champions League และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอล IFC Football Center for Excellence เพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่การเป็นนักเตะทีมชาติในอนาคตก่อนจะปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ IFC Champions League 2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ IFC ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนพลังของเยาวชนชายแดนใต้ให้กลายเป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยสู่ระดับสากลพร้อมสร้างมิติใหม่ทางสังคมผ่านสิ่งที่เรียกว่าลูกหนังอย่างแท้จริง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึง

0: พระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไทย
10: วันนี้พี่เก่งได้ไปท้องฟ้าจำลองสนุกไหม
11: สนุกสิไปกันทั้งห้องเลยเหมือนดูของจริงเลยล่ะ
10: อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาไปบ้างจัง
11: แต่ว่าวันนี้ที่ไม่สนุกก็ตอนขากลับนี่แหละรถเสียต้องเสียเวลารอถ่ายรถตั้งเกือบชั่วโมงแน
10: ่ถ่ายรถฟังดูแปลกๆนะเคยได้ยินแต่ถ่ายน้ำตู้ปลา
12: ถ่ายรถก็คือย้ายคนจากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งนะสิ
11: อ๋อเคยเห็นคุณพ่อพี่เก่งถ่ายน้ำตู้ปลาก็คือเอาน้ำเก่าออกและเอาน้ำใหม่ใส่ใช่ไหม
12: ใช่ถ่ายเลือดก็เหมือนกันหมายถึงเอาเลือดเก่าที่ไม่ดีออกแล้วเอาเลือดใหม่ที่ดี

0: ใส่เข้าไปในร่างกายแทน
1: ถ่ายหมายถึงเอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่งเช่นถ่ายรถถ่ายเรือหรือเอาสิ่งหนึ่งออกไปแล้วเอาอีกสิ่งหนึ่งใส่เข้าไปแทนที่เช่นถ่ายน้ำตู้ปลาถ่ายเลือด
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: ความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของเกมออนไลน์นะคะมาฝากผู้ปกครองที่จะต้องโอ้โหมาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะออกมาเตือนภัยบอกว่าเงินในบัตรเครดิตฉันเนี่ยหายไปรวมถึงบัตรถูกอายัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ว่าคนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรจากบัตรเครดิตของคุณแม่ไปจ่ายค่าไอเทมเกมนะคะจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของตำรวจไซเบอร์ก่อนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นภัยสังคมมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเตือนภัยผู้ปกครองนะคะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้นะคะมีกลุ่มแอดมินที่พยายามเนี่ยไปถ่ายคลิปลามกนะคะของเด็กชายลักษณะพฤติการนะคะมีการปลอมเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกเด็กถ่ายเปลือยแลกเติมเกมอีกแล้วค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างสื่อลามกอนาจารเด็กที่แพร่ระบาดบนอินเทอร์เน็ตเป็นภัยสังคมที่คุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนะคะโดยตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าบก.ตอท.นะคะทีแคทนั่นเองออกสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดข้อมูลนะคะก็ได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การคุกคามทางเพศต่อเด็กได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจสอบสืบสวนจนกระทั่งพบพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายธีรศักดิ์อายุ28ปีมีพฤติกรรมครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กชายจำนวนมากเลยนะคะจึงขอศาลออกหมายค้นค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ปรากฏว่าผลที่ตรวจค้นก็คือไปพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอต่างๆที่เป็นภาพของเด็กชายบันทึกอยู่ภายในเครื่องประมาณ15จิกนะคะโดยมีทั้งดาวน์โหลดมาจากแอปพลิเคชันแล้วก็สื่อลามกอนาจารเด็กที่ผลิตเองซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถระบุตัวตนผู้เสียหายได้แล้วบางส่วนด้วยนะคะพบว่าเด็กนะคะที่อายุต่ำสุดในภาพเนี่ยอายุเพียง4ขวบค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าตกใจมากๆเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซักถามนะคะจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพนะคะว่านอกจากครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ดูเองแล้วตนยังเป็นแอดมินกลุ่มขายสื่อลามกอนาจารเด็กบนแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะโดยเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มจำนวน100ถึง250บาทโดยใช้วิธีก็คือโฆษณาเชิญชวนสมาชิกภาพของเด็กที่อยู่ในสื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นเด็กจากไหนนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กแถวๆบ้านนะคะแถวๆย่านนั้นเลยนะคะมีทั้งการแอบถ่ายในห้องน้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้จากที่ตนเองปลอมเฟซบุ๊กเป็นผู้หญิงแล้วหลอกล่อให้เด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้โอ้ฟังแล้วอันตรายมากๆก็จะมาเชื่อมโยงตรงนี้กันนิดนึงที่กรณีที่ว่าเอ๊มีเกมเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะคะมาเข้าเรื่องของอุทาหรณ์ที่จะเตือนภัยในเรื่องในยุคดิจิทัลกันหน่อยคุณแม่เนี่ยมีการโพสต์คลิปแล้วก็แชร์นะคะเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็อยากเตือนภัยผู้ปกครองนะคะหลายๆครอบครัวเธอเล่าว่านะคะลูกชายเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมโรบล็อกซ์ลวงให้ตายใจก่อนแฮกบัญชีล็อกอินซ้อนรูดบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับ iPad สูญเงินไปกว่า 15,000 บาทโชคดีที่ทางธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกตินะคะแล้วก็มีการบล็อกบัตรให้ทันควันคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้งัดมาตรการเลยนะคะเด็ดขาดเลยสั่งแบนห้ามเล่นเกมถาวรเตือนภัยนะคะเพื่อนๆผู้ปกครองทั้งหลายห้ามผูกบัตรเครดิตทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเธอได้ มีการสะท้อนหลายอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีการแฮกยังไงสรุปแล้วนี่คนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรเครดิตของคุณแม่มีการตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเป็นคนถูกหลอกให้ทำตามคนร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านนี้กันดีกว่าพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ท่านอมรเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วหรือยังคะคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาไลฟ์สดแล้วก็เตือนภัยผู้ปกครองนะคะเรื่องของการเล่นเกมโรบล็อกแล้วก็ไปเจอแอดมินนะคะมาตีสนิทแล้วก็เงินในบัตรเครดิตเนี่ยก็หายไปแล้วก็มีการเช็คข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะมันมีการไปซื้อไอเทมในเกมดูวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายแล้วก็น้องที่เป็นเหยื่อได้ไหมคะ
2: ครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราคงไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนว่าในรายละเอียดของการถูกหลอกของน้องว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือตัวน้องอาจจะจำได้ไม่หมดหรือว่าในส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุยกับน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดให้ครบทุกขั้นทุกตอนถ้าเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวมันใช้วิธีกระบวนการ3 4 5เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดในส่วนของที่ว่าไม่ตรงความเป็นจริงนะครับแต่ว่ามีส่วนนึงที่มันจะเป็นความเป็นจริงก็คือว่าในตัวระบบพวกนี้ครับเกมออนไลน์ทั้งหลายคงเราคงไม่ได้คุยกันในแง่ของที่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับโรบล็อกหรือว่าตัวเงินที่เรียกว่าเป็นโรบัคอย่างเดียวแต่มันต้องเตือนในภาพรวมอะครับว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยื่นมือถือให้น้องโดยที่ไม่ได้มีกลไกว่าจะบังคับว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินจะต้องมีการขอพ่อแม่ก่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าในรูปแบบเกมออนไลน์ตอนนี้หลายตัวเลยครับจะไม่ได้ว่าซื้อขาดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่มันจะต้องมีว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้แต่ถ้าจะมากกว่านี้ต้องซื้อของซื้อไอเทมในเกมนะครับฉะนั้นในส่วนของกลไกที่ตัวผู้ร้ายซึ่งอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะมีการล่อลวงอย่างที่ว่าหรืออาจจะมีการยั่วยวนในส่วนของสิ่งที่จะมอบให้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนำน้องว่าทำแบบนี้แหละถ้าเกิดมือถือพ่อแม่พ่วงกับบัตรเครดิตแล้วก็สามารถจะไปใช้จ่ายได้เลยน้องก็จะได้ของที่ต้องการซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นเกมออนไลน์ที่มีพวกไอเทมแล้วก็สามารถเอาเงินจริงไปแลกซื้อได้ครับ
5: ไม่ใช่เป็นระบบการแฮ็กเข้าไปใช่ไหมอาจจะเป็นสอนน้องทำแล้วกรณีที่มันผูกบัตรไว้แบบนี้ค่ะกับ iPad นี่มันก็คือคนร้ายสามารถล้วงรหัสหรือสอนน้องทำได้ใช่ไหมคะ
2: คือปกติในส่วนของการพ่วงกับบัตรเครดิตหรือว่า Apple Pay ครับมันจะไม่สามารถที่จะลอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อไปบอกให้โจรแล้วโจรไปตัดเองได้นะครับเพราะเขาก็จะมีกลไกระวังป้องกันอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของที่มีการพ่วงบัตรเครดิตและอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันนะแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันในเรื่องของการที่ว่าถ้าคนอื่นเอามือถือไปใช้แล้วแยกแอคเคาท์เป็นส่วนหนึ่งต่างหากเงี้ยฮะมันก็จะทำได้ยากนะครับเพราะปกติจะไปพ่วงได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการยืนยันกลับมาที่เบอร์มือถือเราด้วยนะครับสมมุติว่ามีคนไปบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าข้อมูลบัตรเครดิตมีตามนี้อย่างนี้แล้วก็โจรก็ได้ไปเนี่ยนะตรงนี้มันก็ยังต้องมีการถามอยู่ดีว่าเจ้าของบัตรมีการส่งมาที่เบอร์มือถือของเราเพื่อยืนยันว่าตอนนี้บัตรของเราไปพ่วงกับมือถืออื่นแล้วฉะนั้นอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นเจอบ่อยซึ่งย้ำอีกทีนะว่าอันนี้เราไม่ได้มาทำฟอร์เรนซิกกับเครื่องเขาเนาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตรงกับตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเราเองด้วยครับบางทีเพื่อให้เกิดความสะดวกเราก็จะให้มันจำเลขบัตรหรืออะไรต่างๆแล้วก็พ่วงกับ Apple Pay ไว้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ยากในส่วนของการที่ว่าจะมาบอกแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะไปทำในเรื่องของการซื้อไอเทมหรือทำอะไรอย่างอื่นเพื่อโอนเงินให้เขาไปซึ่งตรงนี้มีความไปได้สูงมากกว่านะครับในการที่มือถือเราแล้วเรายื่นให้ลูกใช้โดยที่ไม่ระมัดระวังเรื่องพวกนี้จริงๆนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะมีหลายเจ้าเลยที่เสียมากกว่านี้อีกนะเป็นจำนวนมากเลยเพราะซื้อของไอเทมในเกมนะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีคนมาหลอกหรือบางทีตัวน้องเองนึกว่าใช้วิธีสเต็ป1 2 3 4 5แบบนี้แล้วได้ของเพิ่มมารู้ตัวอีกทีก็คือบัตรเครดิตก็โดนไปแล้วนะครับ แต่นี่ยังดีนะครับที่มีการผู้ให้บริการนะอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขไครเทเรียอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อเป็นความระมัดระวังว่าอยู่ดีๆคุณไม่เคยซื้อของออนไลน์ในแบบนี
5: ้
2: ทำไมตอนนี้มียอดสูงขึ้นนะครับก็เลยอายัดบัตรช่วยเหลือนะในส่วนของความสูญเสียให้น้อยลงก่อนได้เพราะว่าในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยอันนั้นไม่มีลิมิตนะแล้วก็การซื้อของพวกนั้นก็เลยมียอดที่สูงมากสุดท้ายพ่อแม่เองก็เดือดร้อนต้องไปขอร้องว่าทำยังไงถึงจะได้รับการยกเว้นฉะนั้นในเรื่องการที่เล่นเกมออนไลน์และมีการหลอกลวงเนี่ยอันนั้นประเด็นหนึ่งกับประเด็นหนึ่งคือในการที่จะพ่วงกับเลขบัตรเครดิตให้ความสะดวกกับเราเองก็ต้องระมัดระวังว่าทำยังไงนะฮะจะมีการควบคุมได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้มือถือไปแล้วสามารถใช้จ่ายได้โดยสะดวกนะครับ
5: มันก็น่าจะยากอยู่เพราะว่ามีกลไกที่ป้องกันด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ครับปกติเขาก็ต้องมีเรื่องของการที่จะไปกดอะไรเพิ่มเติมนะก่อนที่จะใช้จ่ายตรงนี้ไปได้แล้วก็อย่างนึงคือในส่วนของกลไกพวกนี้ในเรื่องความสะดวกเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่ได้เป็นคนแรกครับที่มีเหตุแล้วตัวบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกไปซื้อในเกมเพราะว่าเด็กๆก็สามารถจะเข้าถึงหรือไปทำอะไรพวกนี้ได้
5: เห็นว่ามีการซื้อแบบรัวๆเลยค่ะนะจากยอดพันกว่าบาท 1,500-1,600 นะคะทะลุมาถึง 15,000 แต่ก็ยังดีในเรื่องของแบงค์เนี่ยก็สังเกตเห็นนะคะก็เลยอายัดได้ทันไม่งั้นก็อาจจะทะลุไปถึงแสนบาทเหมือนกันค่ะ
2: ครับ
5: ค่ะ
2: อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองคงต้องระมัดระวังหน่อยในการที่มือถือเรากับมือถือลูกแล้วมันเป็นเครื่องเดียวกันเนี่ยครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดแยกเครื่องได้ก็จะดีมากเพราะว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้ครับเราก็สามารถจะเซตสิ่งที่เรียกว่า parental control setting นะฮะความหมายก็คือว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้เนี่ยเราก็จะดูพฤติกรรมของน้องได้เราก็สามารถจะติดตามดูความผิดปกติใครมาพูดคุยเข้าเว็บไม่เหมาะสมไหมนะครับแล้วก็สามารถจำกัดในเรื่องของความเสียหายต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เครื่องเดียวกันกับน้องเลยเราไม่ใช้น้องก็ขอใช้ต่อเนี่ยนะในเรื่องของการเข้าใช้งานอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมันในความสะดวกมันก็นำมาซึ่งปัญหาประเภทนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่เราห่วงอีกเรื่องนึงคือตอนมีมิจฉาชีพมาคุยกับน้องเนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าประวัติการพูดคุยเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ย้อนกลับไปดูประวัติในการพูดคุยกับน้องเนี่ยว่ามันเขาแนะนำจริงๆมาอย่างนั้นหรือเปล่าว่าบอกให้ทำตามนี้นะแล้วเดี๋ยวจะซื้อของได้เพราะว่าโอกาสที่ข้อมูลการพ่วงการจ่ายมันอยู่กับเราแล้วเขาได้ข้อมูลไปเฉยๆแล้วจะไปทำแบบนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเราเนี่ยณปัจจุบันทำได้ยากมาก
5: แบบนี้พอจะมีโอกาสที่จะสามารถจับกลุ่มนะกลุ่มที่ไปแฝงตัวอยู่ในเกมแบบนี้ได้ไหมคะ
2: ในการจับกลุ่มบังเอิญว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไปแจ้งความเนี่ย อาจจะมีโอกาสถ้าเกิดได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะตามเส้นเงินไปได้
5: ส่วนมากจะดูเส้นเงิน
2: หรือว่าได้ไปแจ้งความไหมนะครับ เพราะว่าสุดท้ายเงินมันออกไปมันก็อาจจะไปอยู่ตามบริษัทที่เกี่ยวข้องนะซึ่งถ้าเกิดว่าทางตำรวจช่วยดำเนินการก็อาจจะตามในส่วนของตัวเส้นเงินประเภทนี้นะแล้วก็ไปดูได้ว่าแอคเคาท์ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมันเป็นแอคเคาท์อะไรเบอร์มือถือที่เกี่ยวข้องของแอคเคาท์นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพียงพอก็อาจจะช่วยได้ในแง่ของการที่จะสืบสวนในเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องการอายัดเงินเนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็แจ้งได้ว่าอันนี้เราถูกหลอกลวงไปตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่เสียด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับทางเจ้าของบัตรเครดิตเพราะเจ้าของบัตรเครดิตก็เขาก็สามารถจะอายัดเงินกลับได้ถ้าไม่ใช่บัตรเดบิตนะบัตรเครดิตเนี่ยเวลาถูกหลอกไปนี่มีโอกาสที่จะได้คืนมากกว่าถ้าเกิดบอกว่าทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราเป็นคนถูกหลอกไป
5: ก็เป็นเหตุผลแล้วก็ต้องมีหลักฐานคุณแม่ก็ต้องไปแจ้งความก่อนด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้กับ
2: เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องแจ้งความบางทีเขาก็อาจจะละเลยในการดำเนินการต่อนะครับแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยนอกจากไม่เสียแล้วเนี่ยเราอาจจะคือถ้าเกิดอยากจะเอาคนผิดเนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งความนะครับแต่ในส่วนที่ว่าทำยังไงเราไม่ต้องจ่ายยอดนี้นะบางทีเราก็คุยกับบัตรเครดิตได้ครับว่า เพราะว่าบัตรเครดิตไม่เหมือนเดบิตเดบิตนี่เงินไปแล้วไปเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้โอนให้กับคนที่อยากได้เงินจากเราเลยที่ซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ยอดนี้ฉันไม่ให้คุณเพราะว่าเจ้าของเงินเขาบอกมาว่ามาในแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับ
5: มันก็ยังจะยังค้าง
2: ที่แบงค์การใช้บัตรเครดิตกับเรื่องของโลกออนไลน์ด้วยครับ
5: พอจะทราบวันเวลาไหมเขาระงับเงินเราไว้ได้กี่วันคะก่อนที่จะส่งต่อไปอีกทอดหนึ่ง
2: ว่าถ้าเป็นเดบิตนี่เขาคงทำให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเดบิตเนี่ยกลไกปกติของเดบิตคนที่รับเงินจากเราไปผ่านบัตรเครดิตก็ไม่ได้ได้เงินในทันทีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาต้องไปเคลียร์กันในภายหลังอย่างเช่นเราไปรูดบัตรบางทีก็ไม่ได้ว่าเงินถึงมือเราโดยตรงอย่างรวดเร็วมันเลยเป็นเหตุให้บางทีก็เวลาใช้จ่ายบัตรเครดิตร้านบางร้านก็บางทีอาจจะต้องมีว่ายอดเงินเพียงพอเนาะแต่อีกอันนึงคือขอชาร์จเพิ่ม 3% ไม่เหมือนกับบัตรเดบิตที่ดำเนินการแล้วก็จะได้เลยเพราะว่าในโลกของการใช้งานพวกบัตรเครดิตแล้วก็การทำงานด้านนี้ fraud detection เขาก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแล้วก็กลไกมันก็เอื้อด้วยว่าถ้าเกิดดูแล้วมันมี fraud หรือการหลอกลวงไปเกี่ยวข้องจากการยกย้ายเงินต่างๆผ่านการรูดบัตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้ใช้กลไกของการที่เขาหน่วงเวลาได้เงินยังไม่ได้เปลี่ยนมือจริงเนี่ยมาช่วยทำให้เราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วโจรก็ไม่ได้เงินตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องพูดคุยกับทางบริษัทบัตรเครดิตตรงนี้นะครับว่าเรามีหลักฐานยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำตัวนี้เรื่องของการที่ว่าแอคเคาท์หรือใครยังไงที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะคอมพลิเคทมากกว่านั้นนะฮะอย่างเช่นว่าการไปซื้ออันนี้นี่คนเจ้าของที่ได้เงินเนี่ยเป็นคนทำเองไหมหรือว่ามันมีกลไกอื่นใดว่าในเอเทมต่างๆเนี่ยมันมีตัวกลางมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวของพวกนี้มันจะแลกเปลี่ยนเงินยังไงซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องให้ทางตำรวจช่วยไปตรวจสอบร่วมกับตัวเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยครับ
5: ค่ะอันนี้แหละที่อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยเล่นเกมนะคะท่านเลขาเราก็จะไม่รู้ไอ้คนร้ายเนี่ยพอมันเราซื้อไอเทมจากเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาจะไปเอาเงินสดออกมาเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเปลี่ยนเงินยังไงแบบนั้นสถิติที่เด็กโดนหลอกจากเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูแล้วมากน้อยยังไงบ้างคะ
2: เรื่องจำนวนเนี่ยพูดยากแต่เรื่องความร้ายแรงนะครับเอาเรื่องความร้ายแรงนะมันเคยมีน้องอยากได้ไอเทมในเกมแล้วในไอเทมในเกมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องไปถ่ายรูปโป๊พ่อแม่พี่สาวมาให้เขาก่อน
5: เคยได้ยิน
2: ใช่อันนี้ผมว่าในเรื่องของการที่จะยกย้ายเงินจะเปลี่ยนมือเนี่ยนะอันนั้นก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแหละครับเราไปถึงเรื่องที่ว่ามีน้องๆมาโพสต์บอกว่าอยากได้เงินโลบัคให้ทำอะไรก็ยอมก็มีบางคนที่ไปโพสต์เปิดตัวเองในแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทางโรบอททำได้ดีขึ้นก็คือเขาจะสแกนหน้าเราก่อนนะครับว่าหน้าเราตอนสมัครเข้าไปเนี่ยเป็นคนอายุช่วงไหน แล้วถ้าเราหน้าแก่อย่าง ผมลองไปเนี่ยหน้าแก่เนี่ย เขาจะกำหนดเลยว่าผมจะไม่ สามารถคุยกับเด็กได
5: ้
2: ไม่ผ่านครับไม่ผ่านในแง่ที่ว่าต้องคุยกับคนแก่ด้วยกันนะครับหน้าเรามีริ้วรอยเยอะค่ะเราก็จะคุยกับเด็กไม่ได
5: ้
2: ซึ่งเดิมไม่มีกติกานี้นะครับ
5: ระบบ
2: เดิมไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็เข้าไปแล้วคุยกับเด็กก็ได้หมดแต่หลังจากที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาหลอกลวงเด็กเขาก็มีกลไกตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะพอช่วยได้นะครับในเรื่องของกระบวนการตรงนี้แต่ว่าเรื่องการซื้อของแลกเงินในโลบัคเนี่ยมันถ้ามันพ่วงบัตรเครดิตที่มันดูยากจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ว่าเราใช้มือถือเดียวกันบัตรเราพ่วงไว้เนี่ยบางทีมันโผล่มาแค่ว่าจะซื้อเงินโลบัคเราก็แค่ดับเบิลคลิกปุ่มข้างของ Apple เนี่ยมันก็จ่ายเลยอะครับมันเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นการง่ายที่จะมีตรงนี้
5: จริงๆเมื่อสักครู่อ่านข่าวไปเหมือนกันกรณีที่ว่ามีการหลอกล่อเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะตำรวจไซเบอร์เขาไปบุกจับมาอันนี้ก็เหมือนกันเอาเกมมาล่อนะคะให้เด็กเนี่ยถ่ายภาพเป็นเด็กผู้ชายด้วยเด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้อันนี้มีการถ่ายภาพน้องนะคะแล้วก็เอาไปลงขายในกลุ่มเนี้ยใครจะเข้ามาดูให้จ่ายเงินนะคะ100 บาทถึง250 บาทโอ้โห แล้วก็มีการโฆษณาเชิญชวนสมาชิกกลุ่มให้มานะคะใช้บริการมาดูแบบนี้อันนี้ข้อมูลนะคะเกี่ยวโยงไหมคะกรณีที่เราเคยเห็นว่ามีเรื่องของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองเด็กเรื่องกฎหมายที่ผ่านมา
2: โอเคโอ๊ยขอบคุณมากที่พูดถึงเรื่องกฎหมายด้านนี
5: ้ยังอยากทราบความคืบหน้า
2: ความคืบหน้าก็คือมันผ่าน public hearing รอบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคงเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเข้าสภาแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าพ่อแม่ยังต้องมีบทบาทมาช่วยเหลือดูแลน้องๆเพียงแต่ว่าจากเดิมเนี่ยถ้าพ่อแม่ไปเจอว่าเด็กๆคุยกับผู้ใหญ่เพื่อจะล่อลวงเนี่ยก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะแค่ว่าพูดคุยเฉยๆไม่ผิดนะครับมาตอนนี้ด้วยกฎหมายที่เขาจะแก้กฎหมายอาญาเรื่องชายอะไร protection เนี่ยนะครับแค่คุยหรือที่เรียกว่าชาย grooming เนี่ยก็สามารถจะเอาผิดได้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องว่าไม่ว่าจะแชทผ่านเกมแชทผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่คุยกับน้องแล้วบอกน้องไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มาคุยแบบนี้เนี่ยต้องบอกนะเราก็สามารถจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ตั้งแต่เริ่มคุยไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งรูปให้เขาก่อนแล้วถึงค่อยเอาผิดแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ต้องคุยกันต่อเนื่องนะฮะความหมายก็คือว่าต้องพยายามให้ลูกไว้ใจอะว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามก็คือเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุยอะไรไปเมื่อไหร่ที่ควรจะสังเกตเรื่องนี้พอถ้าเกิดว่าถึงจะมีกฎหมายนี้นะครับแต่ถ้าเด็กคุยกันแล้วผู้ใหญ่ไม่รับรู้เนี่ยนะมันก็อาจจะยังสายไปอยู่ดีเพราะสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยโจรก็อาจจะยังรู้สึกว่าคุยกับเด็กแล้วเด็กคงไม่บอกพ่อแม่หรอกการที่เราคุยกันตรงนี้เป็นความลับนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่รู้เดี๋ยวหนูไม่ได้ไอเทมในเกมเนี่ยตรงนี้มันก็ถึงมีกฎหมายตรงนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถไปครอบคลุมในส่วนของการที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้รับรู้เพื่อช่วยน้องได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดคุยกันพ่อแม่รับรู้น้องก็เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วพ่อแม่ต้องสอนน้องก่อนนะว่าผู้ใหญ่มาคุยด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนะครับแล้วก็จะได้ช่วยป้องกันได้โดยมีกฎหมายเป็นช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่อาจจะเริ่มต้นเข้าวงการนี้ก็จะได้รู้ตัวด้วยว่าการไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยก็จะมีความผิดได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็น่าจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เริ่มที่จะทำนะครับแต่คนที่ตั้งใจที่จะทำอาจจะยังมีอยู่ก็ต้องมาจากการที่ว่าพ่อแม่กับน้องเนี่ยต้องช่วยกันเอากฎหมายไปใช้นะนั่นก็คือว่ามันเอาคนผิดมาลงโทษได้เนี่ยแต่ว่าความไว้วางใจและการพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับน้องเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถดำเนินการได้ทำให้กฎหมายเนี่ยได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ไปถึงขั้นที่ว่าสุดท้ายน้องโดนหลอกแล้วก็ส่งรูปลามกอนาจารของตนเองหรือว่าที่เคสก่อนหน้านี้คือแอบไปถ่ายโชคดีว่าตอนนั้นในเคสนั้นน้องยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าในแชทที่คุยกันเนี่ยคนที่จะส่งอะไรต่างๆมาให้เขาบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรไปแอบถ่ายพี่สาวหรือว่าคุณแม่แล้วก็ส่งรูปมาแต่โชคดีว่าน้องก็เอาไปให้พ่อแม่ดูก่อนก็เลยยังไม่ได้ถึงเกิดเหตุขึ้นมานะครับ
5: มิจฉาชีพนี่คือทำทุกทางจริงๆที่จะได้เงินไปนะคะตรงนี้เนี่ยดูการหลอกลวงเด็กเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะท่านเลขาอยากจะเตือนภัยอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเรื่องเด็กเยาวชนนะคะรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลยังไงหรือให้ความใกล้ชิดยังไงหรือว่าต้องคุยกันเยอะๆมากๆทำความเข้าใจกันกับเด็ก
2: ครับ ผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนจะไปบังคับเนี่ยเราควรทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ของน้องสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ก่อนก็คือเรียนรู้จากพ่อแม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยติดมือถือน้องเขาก็จะรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติของคนที่เขาเป็นกันในโลกยุคนี
5: ้
2: น้องก็จะติดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ชวนกันพูดคุยให้เวลาของน้องๆแล้วก็รู้จักบริหารเวลาโดยที่ตัวเองก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเสพติดด้วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอามือถือให้น้องอันนึงตัวเองก็อันนึงแล้วไปกินข้าวนอกบ้านก็ต่างคนต่างจ้องจอตัวเองเนี่ยการเรียนรู้ในแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแบบแต่อีกอันนึงก็คือการพูดคุยก็สำคัญนะครับในการที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินน ะไม่ใช่ว่าน้องอะไรมาพูดปุ๊บก็จะต้องมองว่าน้องผิดตลอดเวลานะครับแต่อาจจะต้องมองว่าทุกโอกาสที่น้องเอาเรื่องมาพูดคุยเนี่ยคือเวทีที่เราจะได้เรียนรู้และสอนน้องเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เริ่มต้นมีอะไรปุ๊บก็ไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้น้องจะต้องมี2 account เวลาน้องโตหน่อยนะ หลายคนเลยมี2 account social media อันนึงไว้ให้พ่อแม่ดูอีกอันนึงเป็นชื่อคนอื่นเพื่อจะได้เอาไว้ทำในเรื่องที่ตัวเองอยากทำก็อันนี้ก็มาจากพื้นฐานของการที่ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนนะฮะซึ่งตัวนี้มันสำคัญยิ่งกว่าการที่บอกว่าพ่อแม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วมาสอนอีกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องก็อาจจะต่อต้านได้น้องก็อาจจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่สอนไปสุดท้ายพ่อแม่เองยังไม่ทำเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีว่าบอกว่าเชื่อฟังแต่ในความจริงหลบไปพูดคุยในช่องทางในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยมันต้องไปด้วยกันกับการที่เราจะได้รับโอกาสจากน้องในการที่เราจะให้ข้อมูลที่ดีหรือช่วยชี้แนะนำกับน้องได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องยากแต่พ่อแม่ต้องปรับตัวตรงนี้ก่อนได้ครับนะเพราะสุดท้ายคุณปิ่นเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าทั้งพ่อแม่และน้องรู้หมดแหละครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะเรื่องพวกนี้เป็นข่าวเยอะแยะแหละเพียงแต่ว่าอีตอนที่มาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะยังนึกว่าในรอบนี้ที่ทำไปอ่ะมันจะไม่โดนหรอกคนนี้ไม่หลอกหรอกตัวนี้ไม่น่ามีผลอะไรหรอกแล้วมันสุดท้ายก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าการได้พูดคุยกันมากกว่าการที่จะสอนกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสของครอบครัวในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นี้ไปได้แล้วน้องจะได้เดินอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันต้องเดินไปด้วยกันนะครับว่าในโลกไซเบอร์ซึ่งมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยพอเดินไปด้วยกันก็จะได้แนะนำน้องได้อย่าให้น้องเดินโดยลำพังคุยกับโจโดยลำพังคุยกับแฮกเกอร์โดยลำพังแล้วน้องรู้สึกได้ว่าอย่ามาคุยกับพ่อแม่เลยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ดูอย่างเดียวเนี่ยตรงนั้นแหละคือส่วนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะให้น้องได้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะอย่างปลอดภัยแล้วก็คุมเรื่องความเสี่ยงต่างๆพวกนี้ได้ครับ
5: ชอบมากเลยเรื่องของปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะระวังนะคะรอบรั้วโรงเรียนนะคะมีรั้วป้องกันแต่ที่ไหนได้นะคะโจรเนี่ยอยู่ตรงนะคะมือถือของเด็กๆที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหมดแล้วล่ะในยุคสมัยนี้ในยุคดิจิทัลในยุค AI แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับครับแล้วก็บางทีปีอาจจะเคยได้ยินนะที่ว่าตอนนี้ประเทศโน้นก็ห้ามน้องใช้มือถือแล้วประเทศนี้ก็ห้ามใช้แล้วตอนนี้ทุกคนก็คงรอดูผลที่เป็นลองเทอมครับเพราะในความเป็นจริงในการห้ามเนี่ยครับหลายคนก็อาจจะหาช่องทาง VPN แล้วไปทำเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ออสเตรเลียแต่ไปโผล่ประเทศอื่น เพื่อจะได้ยังไงฉันก็จะเล่นโซเชียลให้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงแต่อีกอันหนึ่งที่เราห่วงมากกว่าคือว่าน้องไม่เคยสัมผัสอะไรในโลกโซเชียลเลยตั้งแต่เด็กจนอายุ16สมมุติว่าตาม กฎหมายเขานะแล้วอยู่มาวันนึงกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลโดยที่ไม่รู้ว่าโลกมันมีแฮกเกอร์โลกมันมีโรแมนซ์สแกมเมอร์โลกมันมีคนหลอกลวง
5: เขาไม่มีภูมิเลย
2: นะมันอาจจะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของน้องเนี่ยอาจจะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเกิดเหตุแบบนี้ทำไมไม่รีบจัดการนะมีลิมิตในการที่ว่าน้องจะเข้าโซเชียลได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้มันก็ยังมีเป็นเรื่องประเด็นที่เป็นข้อดีข้อเสียอยู่นะครับฉะนั้นที่ดีสุดก็คือว่าเรียนรู้ที่อยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่จะคุยกับน้องเนี่ยนะก็คงต้องให้ความสำคัญกับการที่เราจะแนะนำลูกด้วยเพราะโลกไม่ได้อยู่เป็นแบบกายภาพอย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าเดี๋ยวมุมมืดอย่าไปเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าระวังนะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวมีจะมาแทงอย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นเรื่องว่าแล้วใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องช่วยไกด์ช่วยแนะนำน้องแล้วก็เดินจับมือไปด้วยกันด้วยนะครับมันถึงจะปลอดภัยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้พูดคุยกันอีกเยอะเลยเพราะว่ามันบางทีมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนครอบครัวที่จะประสบพบเจอกับเรื่องพวกนี
5: ้
2: นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมองว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดในการพูดคุยกัน
5: ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าจากที่ไปนะคะร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์ก็ตามนะคะตำรวจ CIB ก็ตามรวมถึงสกมช.ด้วยไปลงพื้นที่นะไปคุยกับเด็กนะคะให้ความรู้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็สร้างการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เนี่ยก็พบแหละน้องๆบางโรงเรียนน่ะก็ตกเป็นเหยื่อจริงๆนะคะอย่างเช่นมีคนปลอมไลน์มาเป็นเพื่อนมาหลอกยืมเงินอันนี้มีเหมือนกันนะคะบางโรงเรียนรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังปลอมเป็นตำรวจโทรมาหาเด็กๆนะคะว่ามีคดีติดตัวนะนะคะทำให้เด็กเนี่ยกลัวแล้วก็ข่มขู่ให้ไปอยู่คนเดียวห้ามบอกใครมุกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะคะจะชวนสกมช.ไปร่วมมือกันนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างเช่นไม่ใหม่สำหรับสกมช.นะคะเห็นว่ามีการฝึกหลักสูตรให้อสม.ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ตัวของคนทุกกลุ่มในสังคมนะคะถูกต้องไหมคะท่านเลขา
2: ใช่ครับยกตัวอย่างก่อนหน้าที่เราจะมีใบขับขี่ก่อนหน้าที่เราจะมีไฟจราจรเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุรถยนต์เยอะมากครับย้อนอดีตไปหลายสิบปีเลยจนกระทั่งเรารับรู้ว่าเราจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องทำถนนให้ปลอดภัยมีไฟจราจรรถมีสภาพที่ดีมีใบขับขี่แต่ตอนนี้ครับเรายังอยู่ในช่วงรอยต่อคือเรายังอยากใช้ชีวิตอิสระเสรีในโลกไซเบอร์ไม่มีไลเซนส์ในการที่บอกว่าก่อนคุณน้องๆจะใช้มือถือได้อ่ะต้องเรียนรู้กติกาก่อนนะว่าเดี๋ยวโจรเป็นยังไงแล้วถึงจะยื่นมือถือให้ใช้นะครับเพราะเราเน้นเรื่องความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยต้องมาเร่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจตรงนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับแต่อีกอันนึงเราไปทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายงานเลยนะฮะอย่างนึงที่ผมสังเกตก็คือว่าตอนเราให้น้องตอบคำถามอะน้องตอบถูกหมดเลยรู้ดีหมดเลย
5: นะคะมีแบบทดสอบให้ใช่ไหมคะ
2: จ้ะในขณะที่ความเป็นจริงเวลาเผชิญหน้ากับการล่อลวงที่เขาเอาของมาหลอกเอาอะไรต่างๆมาหลอกอะการตัดสินใจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันคือในตอนถามเนี่ยถ้าเป็นลักษณะสภาพแวดล้อมการพูดคุยสักถามเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยครับว่าคนทำอะไรแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงมีสิ่งเย้ายวนปุ๊บไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลของการมีลอจิกที่ดีเนี่ยการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันหายไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องสร้างเสริมให้อยู่ในจิตสำนึกของการที่ว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าก่อนฉันจะเชื่อเธอเนี่ยเธอมีอะไรมาแสดงออกว่าฉันเชื่อเธอได้เพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นว่าสถานการณ์ที่ตั้งหลักก็คือว่าถามแล้วก็ตอบเนี่ยตอบเก่งแต่เวลาสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งหลักคือเจอคนมาชวนคุยเจอเพื่อนมาขอแอดไลน์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรายังเผลอลืมแล้วก็รับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพยายามทำให้ทุกคนได้มีกรอบความคิดว่าก่อนเชื่อเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเชื่อแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อก่อนแล้วค่อยไปดูว่าออกเขาหลอกฉันไหมนะครับไม่งั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ปรับตัวเพื่อให้เข้าโลกปัจจุบันซึ่งการหลอกลวงมันทำได้ง่ายแล้วก็มีเยอะมากคร
5: ับ ใช่แล้วนะก็หวังว่าในเดือนนี้เนี่ยสถิติการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยจะลดลงนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทางพลอากาศตรีอมรชมเชยมากๆเลยนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเตือนภัยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กันนะคะโอกาสหน้าเชิญอีกครั้งค่ะท่านเลขาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีมากสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
5: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่เรานำเหตุการณ์นะคะล่าสุดเลยที่เป็นข่าวมาเตือนภัยกันถ้าเกิดว่าถูกหลอกออนไลน์นะคะก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเนาะแจ้งความนะคะตามท้องที่ของเราอยู่อาศัยหรือว่าแจ้งสายด่วน1441นะคะ24ชั่วโมงอันนี้ก็จะทำการอายัดบัญชีให้ด้วยเนาะรวดเร็วกว่านะคะแจ้งศูนย์ AOC ก่อนนะคะ1441ค่ะเอาละค่ะไปคิดก่อนเชื่อกันหน่อยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรนะคะไปติดตามกันค่ะ
6: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
7: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค่าไตการทำงานของไตค่ะค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรมันเคยมีข่าวว่านักกีฬาแบดมินตันชาวไทยที่มีอาการตะคริวขึ้นตั้งแต่เท้าไปจนถึงต้นคอเพราะว่าอาจจะเล่นเกมหนักแล้วก็ติดกันนะคะร่างกายขาดน้ำจนเกิดตะคริวทั้งตัวจนต้องเรียกรถไปโรงพยาบาลพบแพทย์และทำการเจาะเลือดผลการตรวจเลือดพบว่าค่าไตสูงแพทย์ก็ได้แนะนำให้พักการแข่งขันจึงต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบชิงอันนี้แหละค่ะมีความสำคัญมากเลยว่านักกีฬาที่ยังหนุ่มซึ่งดูเหมือนว่าจะแข็งแรงแต่พอตรวจค่าไตมาทำไมถึงค่าไตสูงเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าความหมายของค่าไตสูงคืออะไรและเราจะป้องกันได้อย่างไรจากอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะปกติแล้วการตรวจค่าไตเพื่อดูการทำงานของไตใช่ไหมคะค่าไตสูงหมายถึงอะไรคะอาจารย
8: ์ค่าไตสูงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาตรวจว่าไตควรจะกรองออกไปเพื่อให้ค่าของสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในเลือดต่ำเพราะไตเนี่ยมีหน้าที่ขับขยะออกจากเลือดขยะที่อยู่ในเลือดเนี่ยเช่นครีเอทินีนหรือว่า BUN คือบลัดยูเรียไนโตรเจนครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีตัวนึงซึ่งอยู่ในร่างกายเราร่างกายเราผลิตและเราใช้ส่วน BUN ก็เหมือนกันก็เป็นโปรตีนที่ว่าคือถ้าอยู่ในเลือดมากเกินไปแล้วเป็นโปรตีนที่หมดสภาพแล้วเนี่ยไตต้องกรองทิ้งดังนั้นเนี่ยเวลาเขาดูว่าไตทำงานดีหรือไม่ดีเขาจะดูค่าสองตัวนี้ว่ามันยังคงอยู่ในเลือดสูงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะให้คนที่อายุเกิน60ไปแล้วเวลาไปตรวจเลือดกับหมอเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วหมอจะให้ตรวจค่าไตด้วยเพราะว่าคนสูงอายุมักจะมีไตที่เสื่อมลงนะอย่างของผมเนี่ยก็เหลือ 60-70%
7: ไตที่เสื่อมลงหมายความว่าจากที่ความสามารถกรองสารส่วนเกินที่เรารับเข้าสู่ร่างกายได้ 100% ก็สามารถกรองได้ต่ำลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
8: ์มันทั้งสารส่วนเกินที่ร่างกายรับเข้าไปหรือเป็นอนุพันธ์ที่เกิดจากการเราใช้สารตัวหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหมดสภาพผมอยากจะอธิบายความหมายของคำว่าครีเอทินีนซึ่งมันจะอยู่ในใบตรวจโรคว่าสูงหรือต่ำเนี่ยนะครีเอทินีนเป็นผลผลิตจากการย่อยสลายตัวของครีเอทีนฟอสเฟตมีคำสองคำมันมีครีเอทินีนกับครีเอทีนครีเอทินีนเนี่ยร่างกายเรามองว่ามันเป็นขยะจากการใช้ครีเอทีนฟอสเฟตครีเอทีนฟอสเฟตมันสร้างขึ้นมาจากตับที่สร้างครีเอทีนก่อนแล้วส่งประมาณ 95% ไปกล้ามเนื้อที่เหลือเนี่ยไปยังสมองหัวใจกระตับอ่อนครีเอทีนเนี่ยพอมันเข้าสู่เซลล์เป้าหมายแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตในการที่จะเปลี่ยนจากครีเอทีนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ 60% ดังนั้นมันจะมีส่วนที่เหลือประมาณ 40% ซึ่งจะถูกทำลายเปลี่ยนไปเป็นครีเอทินีนซึ่งรวมกับครีเอทินีนที่เกิดจากการที่เซลล์ของเราเอาครีเอทีนฟอสเฟตไปเปลี่ยน ADP ให้กลายเป็น ATPATP คือสารให้พลังงานสูงซึ่งร่างกายเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะออกแรงต้องใช้ ATP ทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวที่ให้พลังงานแล้วเวลา ATP ถูกใช้แล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ADP ADP เนี่ยก็ถูกเอาไปทำใหม่ให้กลายเป็น ATP แต่วิธีทางลัดที่สุดของกล้ามเนื้อที่จะให้มีพลังงานสูงขึ้นมาทันทีเนี่ยก็คือเอา ADP ไปรับกลุ่มฟอสเฟตจากครีเอทีนฟอสเฟตเพื่อให้เป็น ATPส่วนครีเอทีนฟอสเฟตที่ถูกใช้แล้วจะเปลี่ยนไปเป็นครีเอทินีนแล้วขับออกมาสู่เลือดจะเห็นว่าครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นของเสียแล้วก็ไม่มีทางเอาไปรีไซเคิลหรือไปใช้กลับใหม่ได้เราต้องขับทิ้งออกจากร่างกาย
7: อาจารย์แล้วครีเอทินีนมักจะเกิดในการใช้ร่างกายแบบไหนหรือคนช่วงอายุไหน
8: ทุกคนใช้หมดตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้หมดพอมันถูกใช้ไปแล้วจากครีเอทีนฟอสเฟตได้มาเป็นครีเอทินีนเนี่ยนะครีเอทินีนจะเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วว่าพอเลือดไปถึงไตเนี่ยไตจะกรองมันทิ้งไปมันจะมีตัวเลขมาตรฐานอยู่ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ในหญิงผู้ชายในเด็กทีนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยตัวเลขนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมแต่บางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เริ่มแก่ตีว่า50เนี่ยนะก็อาจจะมีค่าครีเอทินีนสูงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าคนนั้นออกกำลังกาย
7: การออกกำลังกายส่งผลทำให้ครีเอทินีนสูงขึ้นจนไตขับออกได้ยากยังไงอาจารย
8: ์ไตมันขับไม่ไหวเพราะว่ามันสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องขับไหวแหละเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
7: ถ ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเราไปดูค่าการขับครีเอตินีนของไตโดยปกติแล้วผู้หญิงผู้ชายควรจะมีตัวเลขเป็นเท่าไหร่ที่เป็นปกติคะ
8: ผู้ชายจะอยู่ที่ 0.6 ถึง 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้หญิงจะเป็น 0.5 ถึง 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
7: เพราะว่าบางทีอะค่ะอาจารย์อย่างดิฉันเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีหลังการตรวจประมาณ1เดือนเขาก็จะส่งใบผลการตรวจให้แต่ละคนเราจะได้ดูก่อนถึงวันนัดค่อยไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นใบผลตรวจของตัวเองเขาก็จะมีช่องตารางที่ให้ดูว่าค่าปกติการตรวจครีเอตินีนจะเป็นเท่าไหร่แล้วค่าที่เรามีอยู่จริงเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
8: ถ้าเป็นคนธรรมดาทำงานธรรมดาไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นนักกีฬา
7: การออกกำลังกายอย่างหนักนี่แบบระดับนักกีฬาหรือใครที่ชอบเล่นกีฬาบ่อยๆทำไมถึงเกิดค่าครีเอตินีนสูงขึ้นคะ
8: คือว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อเยอะครีเอตินฟอสเฟตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอตินีนเยอะมันก็มาอยู่ในเลือดพออยู่ในเลือดแล้วเนี่ยหมอที่ดูแลผมเนี่ยเป็นหมอหัวใจแกก็กลัวแกเลยส่งผมไปหาหมอโรคไตเขาก็สั่งตรวจแต่เขาไม่ตรวจตัวนี้เขาจะตรวจสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในเลือดเราตัวนี้จะเป็นตัวเฉพาะคือซิสตาตินซีเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับการใช้กล้ามเนื้อมันเป็นสารเคมีที่เป็นเซลล์เนี่ยแต่ละอวัยวะจะผลิตออกมาในอัตราปกติออกกำลังกายมากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่ว่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อคนนั้นมีปัญหาเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นพิษสูบบุหรี่หรือเป็นเอดค่าซิสตาตินซีเนี่ยเป็นค่าเฉพาะที่หมอโรคไตจะสั่งตรวจคนไข้ที่ดูมีปัญหา
7: ที่วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจไตว่ามีค่าไตสูงหรือไม่และความหมายของค่าไตสูงรวมถึงมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆคำเช่นครีเอทีนครีเอทีนฟอสเฟตครีเอตินีนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราไปตรวจสุขภาพเราจะได้รู้ความหมายว่าไตของเรามีสภาพการทำงานในการขับของเสียหรือการทำงานให้ร่างกายเป็นปกติหรือไม่อย่างไร
8: คือบางครั้งเนี่ยหมอก็พลาดยิ่งถ้าเป็นหมอใหม่ๆเนี่ยอาจจะพลาดได้ว่าเอ๊ะทำไมค่าครีเอตินีนสูงอย่างนี้ต้องรีบรักษาไตใช่ไหมส่งเราไปจัดการรักษาเกี่ยวกับไตซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องกินยาเพิ่มทำนู่นทำนี่เพิ่มร่างกายเราเจ็บฟรีอ่ะ
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่ดีเนี่ยจะต้องเล่าให้หมอฟังถึงพฤติกรรมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยออกกำลังกายด้วยนะคือเวลาหมอเขาถามว่าเวลาเขาตรวจคนไข้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะถามทุกอย่างการกินอาหารการออกกำลังกายการทำงานทำงานอะไรถ้าอ่านได้ครบปั๊บเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาถูกคือผลแลบที่ออกมาจากการตรวจเลือดมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไข้ด้วย
7: ค่ะ
8: คนไข้ต้องบอกทุกอย่างและตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวว่าหมอเขาจะตำหนิคือถ้าเราทำอะไรไม่ดีอย่างเช่นดื่มเหล้าเยอะเนี่ยหมอเขาอาจจะบอกว่าลดลงแต่เขาจะไม่ตำหนิน
7: ั่นหมายความว่าต่อให้คนที่ยังหนุ่มยังสาวแต่ว่าชอบออกกำลังกายถ้าผลตรวจเลือดว่ามีครีเอตินีนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าไตเสื่อมทำงานขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดผลจากระบบการทำงานก็อาจจะต้องไปตรวจสารอีกตัวหนึ่งก็คือซิสตาตินซีว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าผลตรวจออกมาดูดีก็สบายใจได้ว่าไตของเราไม่ได้เสื่อมนั่นเองใช่ไหมอาจารย์
8: หมอเขาจะคุยกันว่าควรจะทำยังไงนะฮะแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วก็มักจะปกติ
7: อาจารย์แล้วซิสตาตินซีถ้ามันสูงล่ะหมายความว่ายังไง
8: ถ้าสูงแสดงว่าไตคุณมีปัญหาแล้วคุณต้องหาหมอยูโรเป็นหมอคนที่สอง
7: อาจารย์แล้วเราจะรักษาไตของเราให้ทำงานเสื่อมช้าที่สุดยังไงในฐานะนักพิษวิทยามีคำแนะนำไหมคะ
8: อันที่หนึ่งกินอาหารที่ทำเองเราก็จะรู้ว่าเราจะได้เลือกสิ่งที่เราต้องการกินเป็นอะไรบ้างและเราต้องรับผิดชอบคือผมมีญาติคนหนึ่งเขามีปัญหาไตตอนนี้เขาต้องฟอกไตเองที่บ้านนะหรือบางครั้งก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเหตุผลคือเขาดื่มน้ำอัดลมมากวันละอาจจะเป็นขวดลิตร
7: ต้องเลือกกินอย่าให้ไตทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วสารอะไรที่มักจะทำให้ไตทำงานหนัก
8: คือถ้าเรากินอาหารที่มีสารแปลกปลอมเยอะไตจะเป็นตัวขับเช่นสมมติว่าเราบอกว่าชอบกินลูกชิ้นเอ็นกรอบปรุกถ้าเกิดไปซื้อลูกชิ้นจากร้านที่เขาใช้บอแรกบอแรกนี่มันเป็นสารไม่ใช่สารอาหารร่างกายต้องการขับทิ้งวิธีขับทิ้งก็คือทางไตมีอะไรหลายอย่างสารเจือปนในอาหารหลายอย่างที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องขับทิ้งเพราะฉะนั้นการกินอัลตร้าโปรเซสฟู้ดหรือสารที่ผลิตจนเรามองไม่ออกว่า ต้นตอมันมาจากอะไรพวกคุกกี้อย่างเงี้ยหรือว่าพวกขนมแปลกๆที่เขาขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกนั้นมีสารเจือปนในอาหารสูงมาก 20-30 ชนิดเพราะฉะนั้นร่างกายต้องขับทิ้งหมด
7: การกินอาหารไม่ควรจะมีสารปรุงแต่งสารปนเปื้อนมากแบบเป็นประจำทุกวันใช่ไหมอาจารย์ควรที่จะกินอาหารแบบให้มันมีสารที่พอดีที่ร่างกายนำไปใช้ไตและตับถึงไม่ต้องทำงานหนักเพื่อกรองของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายใช่ไหมคะอาจารย
8: ์ครับคือถ้ามันกรองไม่ไหวไตก็จะพังเพราะว่าคือทุกอย่างที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันจะต้องผ่านไปที่ไตเพื่อจะกรองทำให้เลือดสะอาดขึ้นเพื่อจะส่งไปหัวใจใหม
7: ่ทั้งน้ำตาลทั้งเกลือใช่ไหมคะอาจารย
8: ์คือน้ำตาลกับเกลือเนี่ยถ้าเกินเนี่ยเขาต้องพยายามเอาออกเพราะว่าเลือดเนี่ยจะยอมรับในระดับหนึ่งถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลที่เป็นปัญหาต่อร่างกายเรา
7: ที่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของค่าของไตที่สูงเนี่ยเพื่อย้ำเตือนคุณผู้ฟังผู้บริโภคนะคะว่าการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราจริงๆถึงแม้เราจะบอกว่าตอนนี้วิทยาการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แม้จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆแต่ถ้าคนไหนไม่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยดิฉันเชื่อแน่ว่าใช้ชีวิตสบายจนแก่ตายแบบสบายๆนะอาจารย์ใช่ไหมคะ
8: ส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ยืนยันเนี่ยนะเราไม่ได้ไปตรวจเขาว่าเขาเป็นโรคอะไรบ้างแต่เขาอาจจะเป็นในระดับซึ่งร่างกายยังทนได้และไม่แสดง
9: จะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยสำคัญนะครับในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยโดยข้อมูลจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานไว้ว่าการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับแล้วก็การทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงดังกล่าวก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าสวรรคาลัยณเขาพระสุเมนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมินะครับเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรแล้วก็ลึกซึ้งด้วยท่านผู้ฟังครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำนักพระราชวังได้มีการประกาศในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งในส่วนของการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับได้มีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและมีประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
10: ค่ะท่านผู้ฟังคะและสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเป็นโครงการที่มีการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปด้วยกันนะคะ
9: ขณะที่รัฐบาลนะครับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของราชการต่างๆให้มีการดำเนินการในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐและก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอพิจารณาให้ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของรัฐบาลเองได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ แต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
10: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ

0: วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมก.จัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังนะครับและบทพระธาตุกถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

0: ยกอก
1: ยกอก
0: ยกอก

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งนะครับได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามนะครับซึ่งทำนองที่สวดเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นทำนองกะทำนองเลื่อนและก็ทำนองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่สองนั้นจากวัดอนงคารามเป็นการสวดทำนองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่หนึ่งเป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่สองของพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามเป็นบทพระวิพังและก็พระปัฏฐานนะครับและก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตชกะและก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้งสองเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่สองจากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศีลนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศีลหรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกฏพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสงที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับต่อไปนะครับและลำดับต่อไปจะได้ส่งกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวะริวาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

ติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ทำการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายพระพรลาตอนนี้ออกจากอาสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือพระธรรมวชิระปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรองเจ้าคณะภาค7นั่นเองครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศนะครับดังจะมีการอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปนะครับมีการผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครบกำหนด100วันนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังของพระโกศพระศพนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปครับ
1: ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขออภัยครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับสำหรับในส่วนของเบื้องหน้าพระโกศนะครับมีเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เสื้อสกราดสีแดงพร้อมหมวกยอดและสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงฉลองพระองค์นี้นะครับเมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ทรงพระดำเนินเคียงข้างพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์คู่เคียงขนาบข้างพระราชยานคู่ขนานไปกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอด26ปีแห่งเส้นทางในการรับราชการอาหารก็จากร้อยตรีหญิงจนสู่พลเอกหญิงพิเศษนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับโดยอีกหนึ่งบทบาทที่ได้เห็นกันนั้นก็คือทรงปฏิบัติราชการทหารในหน่วยรักษาพระองค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า26ปีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติราชการทหารนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจควบคู่ไปกับภารกิจด้านกฎหมายการยุติธรรมการพัฒนาสังคมแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งเสริมหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยและเส้นทางรับราชการทหารตลอดกว่า26ปีจึงเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบแล้วก็การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในหลากหลายมิตินะครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรจะน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านานครับ
0: ท่าน ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังของพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสร็จสิ้นแล้วนั้นในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จต่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับมีการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวตามพระอิสริยยศนะครับทางนี้ในส่วนของธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วก็มีการลดหลั่นกันไปตามหลากหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพนะครับมีการประดับพระโกศครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุ่มดอกไม้เพชรนะครับมีการประดับยอดพระโกศถัดลงมาก็มีกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลิวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปากพระโกศมีการร้อมห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่บริเวณเอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวหรือรอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ซึ่งในส่วนของพระโกศทองใหญ่นั้นนะครับรัชกาลที่1ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับพระบรมศพของพระองค์เมื่อทำพระโกศองค์นี้สำเร็จแล้วได้โปรดให้เอาเข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับและในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่ทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนตั้งพระเบญจานะครับจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกครับจึงเป็นพระราชประเพณีในรัชกาลต่อๆมานะครับที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงทอดพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพนั้นคราวนั้นออกพระนามพระโกศนี้นะครับว่าพระโกศทองคำกุดันแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรมปักษ์สร้างพระโกศองค์หนึ่งขึ้นถวายในพุทธศักราช2443จึงได้ออกนามโกศที่สร้างใหม่นี้ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5องค์เดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ออกนามว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1นะครับครั้นถึงรัชกาลที่9พระโกศทั้ง2องค์นี้ชำรุดด้วยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อราวพุทธศักราช2542ถึง2543โดยเชิญออกประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับเมื่อคราวประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกและออกพระนามพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9พระโกศทองใหญ่ทั้ง3องค์สร้างจากไม้จำหลักลายมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองประดับอัญมณีตลอดทั้งองค์พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง96ซมสูง278ซมส่วนพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง99เซนติเมตรสูง283เซนติเมตรมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนนะครับที่สามารถถอดแยกจากกันได้นั่นก็คือฐานพระโกศเป็นฐานแปดเหลี่ยมประกอบด้วยหน้ากระดานที่มีลักษณะลาดเอียงขึ้นรองรับฐานสิงครับเหนือขึ้นไปเป็นท้องไม้ที่ขนาบบัวลูกแก้วอกไก่ประจำหลักลายกลีบบัวนะครับปลายปากฐานพระโกศจำหลักลายกลีบบัวหงายตามชั้นเชิงต่างๆฐานพระโกศประดับด้วยกระจัง2แถวครับแถวนอกกระจังตาอ้อยแถวในกระจังเจิมองค์พระโกศสร้างแยกกันเป็น2ซีกเพื่อนำมาประกบกันเมื่อประกอบพิธีในกับพระรองในนะครับโดยด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างบัวกลีบขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไป ด้านบนรอบองค์พระโกศลส่วนด้านในปิดทองทึบนะครับมีกระบวนลายแล้วก็การประดับกาบพระโกศลมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกาบพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1มีปลายเผยออกจากกันดูเหมือนจะถอดแยกกาบออกได้เป็นชิ้นๆ นะครับส่วนพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5ปลายกาบแนบองค์พระโกศลมากกว่าซึ่งก็น่าจะได้แบบอย่างมาจากกาบพระโกศลกุดัดใหญ่นะครับขณะที่กาบพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่9จำหลักลายประจำยามก้านต่อดอกประกอบและลายใบเทศอย่างละเอียดครับส่วนฝาพระโกศลเป็นทำเป็นทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมขอบล่างจำหลักเป็นลายประดับพลอยถัดขึ้นไปเป็นเกี้ยวชั้นที่1เป็นปูลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นนะครับถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นเชิงบาทซ้อนลงลัดหลั่นกัน3ชั้นทุกชั้นจำหลักลายประดับพลอยมีกระจัง2ชั้นติดที่หลังบัวทุกชั้นนะครับโดยเหนือขึ้นไปเหนือบัวเชิงบาทชั้นสุดท้ายจะรองรับท้องไม้ยืดสูงจำหลักลายบัวประดับกระจกสลับพลอยรับส่วนยอดของฝาพระโกศลที่เหลือครับโดยกล่าวคือในส่วนของเหนือท้องไม้นั้นนะครับเป็นเกี้ยวชั้นที่2ทำเป็นรูปบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นในขณะที่ถัดขึ้นไปนั้นนะครับเป็นชั้นเชิงบาท3ชั้นเรียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับบัวเชิงบาทแต่ละชั้นจำหลักลายประดับพลอยติดกระจังที่หลังบัวตลอดทุกชั้นถัดขึ้นไปเป็นปลีต้นจำหลักลายกลีบบัวประดับพลอยปลายปลีต้นรองรับบัวลูกแก้วจำหลักประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นรองรับบัวคลุ้มเถา3ชั้นครับรองรับปลียอดซึ่งจำหลักเป็นลายฟันปลาและกลีบบัวหงายสลับกันเป็นฟันปลาเหมือนกับลายลงยายอดพระมหาพิชัยมงกุฎนั่นเองนะครับส่วนปลายปลียอดแหลมสำหรับ3ดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปิ่นพระโกศลทองใหญ่ทุกองค์มีเครื่องประดับพระโกศลในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำมาจากเงินนะครับจำหลักฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มดอกไม้เพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปิ่นส่วนที่ยอดพระโกศลถัดลงมาที่เกี่ยวและชั้นเชิงบาดฝาพระโกศลประดับดอกไม้เพชรเราจะเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าดอกไม้ฝานะครับที่ปากพระโกศลโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมนะครับที่เอวพระโกศลประดับไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังการประดับพระโกศลดังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศของพระศพหรือพระบรมศพด้วยนะครับในขณะที่เบื้องหน้าพระโกศลทองใหญ่นั้นนะครับมีการเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศลมีการจัดทหารรักษาพระองค์จากหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการหมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพโดยมุมละ1นายนะครับในขณะที่ทหารที่ยืนทั้ง4นายจะยืนยามในท่าโรยปืนนะครับมีลักษณะก็คือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองจะมีการวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับในลักษณะที่ว่าคือคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในการสำรวมครับในส่วนของธรรมเนียมทหารรักษาพระองค์จะมีการยืนยามถวายพระศพก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง

0: ผ่านรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอธลอน2026ณกองเรือยุทธอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: กษารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: ตลอดทั้งวันณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางมาริสาครุฑแดงชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจและตกใจเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดพร้อมกล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความประทับใจในพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและผู้ยากไร้
2: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานซันนี่เด็กคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sthanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sthanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คิดสารดี
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่า การเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไง นักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
8: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
8: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: นี่ครับอยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับวันนี้ชวนน้องๆนะตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับเนื่องจากว่าเรากทม.เราเมืองหลวงของประเทศไทยจะมีผู้ว่าคนใหม่ตอนนี้สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาเสียงกันวันนี้มาฟังมุมมองของเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่กันบ้างครับว่าเขาคิดอย่างไรเขามีความฝันอยากจะเห็นเมืองกทม.เป็นอย่างไรนะวันนี้ผมเชิญตัวแทนเยาวชนครับเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะบางคนหลายคนสามารถเลือกตั้งได้นะหลายคนเลือกตั้งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเป็นกระบอกเสียงสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาหรือว่าส่องนโยบายของว่าที่ผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกันนะครับก็มีคนแรกนะครับก็คือน้องอัครพลแสงอรุณครับหรืออัสโมประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครนะครับคนที่2น้องพิต้านะครับนางสาวปวาริสาด่านธำรงกุลนะเป็นรองประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครคนที่3นะครับน้องเวฟครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะฮะเป็นรองประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครและโฆษกสภาอีกหนึ่งท่านนะน้องบอสนะเป็นโฆษกสภาเด็กและชนนะครับน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับทั้ง4คนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ครับ
7: สวัสดีครับ
4: วันนี้นะเจอประธานสภาเจอรองประธานสภาและเจอโฆษกวันนี้เต็มที่นะเป็นเวทีที่ต้อยจะพูดน้อยที่สุดวันนี้ในเวลาถึง3 ทุ่มนะเรามีเวลาจำกัดนะครับรายการสดพร้อมกันนะครับก่อนอื่นให้แต่ละท่านให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนได้เสียงจริงตัวจริงฮะเอาเริ่มประธานสภาก่อนนะครับเชิญครับ
7: ได้ครับผมสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมอัสโมครับผมอัครพลแสงอรุณครับผมเป็นประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครครับ
4: ครับคนที่2ครับรองประธานครับเชิญครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็พิต้าค่ะปวาริสาดานธำรงกูลนะคะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
4: น่าสนใจครับคนต่อไปครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันครับผมเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับตอนนี้กำกับสำนักประธานนั่นเองครับผมช่วยพี่อัตโมดูแลอีกทีนึงฮะ
4: ครับครับเชิญครับบอสครับ
10: สวัสดีครับบอสนะครับสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยโฆษกและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันก็ช่วยกำกับดูแลสำนักสื่อสารองค์กรครับ
4: นะครับวันนี้ทั้ง4เดี๋ยวนะมีใครหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวนะครบแล้วพี่ต้อยนี่โอเคตรงนี้ครับครับคําถามแรกครับวันนี้นะเราจะเลือกผู้ว่าวันที่ไหร่นะ28นี้ใช่ป่ะ28มิถุนายนนี้นะครับถ้าพูดถึงน้องๆ นะครับวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงคำถามแรกเลยนะคำถามแรกเลยนะวันนี้คนรุ่นใหม่กรุงเทพเนี่ยนะอยากเห็นกรุงเทพจากนี้ไปในมุมมองของเราเอาใครก่อนเอาสาวสวยก่อนแล้วกันนี่มีสวยอยู่คนเดียวพิต้าครับเราอยากเห็น
8: ไม่ครับประธานนะคะ
4: ครับเริ่มต้นด้วยคำถามก็ได้ครับวันนี้นะอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้สมัครกทม.ก่อนทั้ง14ท่าน14เบอร์ให้ประธานก่อนก็ได้อาเชนครับคำถาม
7: ได้ครับผมก็อยากจะฝากบอกผู้ลงสมัครผู้ว่าทั้ง14เบอร์นะครับก็ให้ตั้งใจน้องในการแบบหาเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าทำคะแนนจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพราะว่าก็รอติดตามนโยบาย เด่นโดนใจเยาวชนนะครับผมว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเยาวชนครับผมประมาณนี
4: ้นะเราเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเราจะถามแต่ละคำถามคือ1คนพอนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคำถามไม่เหมือนกันยกเว้นนะคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นกรุงเทพนะเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำลังเผชิญอะไรบ้างครับและอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหามากที่สุดนะใครจะตอบเอาพี่ต้าแล้วกันนะคำถามนี้ครับเชิญครับ
8: ค่ะก็พี่ต้ามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยต่างจากหลากหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ว่าผู้สมัครท่านไหนคือผู้สมัครที่มีนโยบายเยอะกว่าใครอะค่ะแต่ว่าเราแข่งกันที่นโยบายที่พิสูจน์แล้วกับความคาดหวังที่ยังมีต่อการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชาชาติถูกไหมคะที่มีข้อได้เปรียบว่าจะเป็นผู้ว่าคนก่อนเนาะก็สามารถประชาชนก็ยังสามารถประเมินผลงานได้จริงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องทางเท้าดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องสวนสาธารณะหรือเรื่องที่เป็นกระแสก็คือในเรื่องของทราฟฟิกฟองดูที่เอามาใช้แล้วก็การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวตึกถล่มถนนยุบทำได้ดีแล้วหรือยังแต่อีกฝั่งนึงค่ะก็มีผู้ท้าชิงเนาะจากหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วก็กลุ่มอิสระด้วยค่ะที่พยายามจะเสนอภาพว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้กรุงเทพอาจจะสามารถดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขยับนโยบายไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ก็มีการพูดถึงในเรื่องของอนาคตของเมืองเข้ามาด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการนำ AI มาใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำถามสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือคนกรุงเทพพอใจกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันแล้วหรือยังสิ่งที่ประชาชนควรพิจารณาต่อค่ะไม่ใช่แค่ว่านโยบายของใครฟังดูดีแต่เราก็ต้องมามองด้วยว่านโยบายนั้นเนี่ยทำได้จริงไหมเราจะวัดผลนโยบายนั้นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพกำลังเจอได้อยู่จริงไหมแล้วก็เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนั้นๆค่ะ
4: แล้วมีประเด็นไหมที่อยากจะฝากปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้อันดับแรกเลย
8: ปัญหาแรกเลยที่คิดว่าผู้ว่าคนที่จะแก้ก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ค
4: ่
8: ะ
4: ความเป็นอยู่นะอันนี้ต้องให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้พี่ไปถามน้องบอสเล็กสุดน้องบอสเล็กสุดคือยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนี่นะวันนี้หลายคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองของผู้ใหญ่เนาะคราวนี้ในบอสคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนบ้างไหมผู้ว่ากทมควรจะต้องนึกถึงเด็กยังไงบ้างจริงครับ
10: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงเนาะนะครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาเด็กและเยาวชนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครถือได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากผู้ว่าตั้งแต่หูยนานมากๆแล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะร่วมให้คำปรึกษาต่างๆมีเขาเรียกว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมีพัฒนาการที่มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าท่านใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นคนที่คิดประชาชนคิดว่าดีที่สุดแล้วคนที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วผมมองว่าคนคนนี้ครับจะช่วยพัฒนาให้สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มากขึ้นครับ
4: นะมาคำถามที่มาที่เซฟสุกนะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเด็กด้วยนะมีคำถามว่าในมุมมองของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองนะนโยบายด้านใดที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดคิดว่าจะโดนใจคือถ้าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดของกทม
9: ในฐานะคนรุ่นใหม่คือนโยบายที่น่าสนใจที่สุดคื การหาเสียงครับผมหรือว่าการใช้เขาเรียกว่าลดปริมาณขยะหรือลดปริมาณทรัพยากรลงครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าจะในผู้สมัครหลายๆท่านทั้งอิสระหรือว่าทั้งนามพรรคการเมืองก็ตามครับก็จะมีการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับผมก็เลยทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วที่ว่าเราเดินไปเจอป้ายเราเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามันเข้าถึงง่ายสำหรับเขาผมรู้สึกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ AI หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าถึงและจะโดนใจตัวเด็กและเยาวชนได้มากที่สุดครับผม
4: ถามทั้งสี่ท่านเลยนะบอกว่าแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้คนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนครับแขกก็ได้ครับตอบเลยเชิญครับพี่ต้า
8: ค่ะก็สิ่งที่พี่ต้ารู้สึกดีใจมากๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็คือได้เห็นผู้สมัครหลายๆท่านเนาะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มักจะถูกพูดถึงในอนาคตของชาติค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเด็กและเยาวชนอาจจะต้องยังไม่ต้องลงมายุ่งกับการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เริ่มเห็นการมีส่วนร่วมจากพวกเขานโยบายที่ลอนช์ออกมาถูกออกแบบมาจากเด็กจริงๆค่ะทำให้ผู้สมัครบางท่านเนี่ยทำให้เราแบบเห็นว่าผู้สมัครบางท่านเนี่ยมองว่าเด็กและเยาวชนก็คือประชาชนคนหนึ่งของเมืองแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเช่นกันถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ถูกรับฟังมากขึ้นจริงๆค่ะ
4: ของเว็บโซนไปคุยกับเพื่อนให้ความสำคัญยังไงไปมั้ยคนอยู่กทม.เฮ้ยฉันจะไปแน่นอนการแน่นอน28นี้เป็นไงบ้างครับเสียงจากเพื่อน
9: ต้องตอนไปคุยกับเพื่อนๆนะฮะคือหลากหลายกลุ่มมากทั้งน้องที่ยังเลือกไม่ได้กับน้องที่เลือกได้แล้วครับผมเนี่ยเรามาดู2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือเลือกไม่ได้เค้าก็มาบอกว่าเนี่ยหนูชอบมากเลยหนูชอบนโยบายที่เขาเวลาเขาออกมาสื่อสารหรือออกมาให้โซเชียลมีเดียเขามาให้ความสำคัญหนูชอบมากเลยแต่น่าเสียดายหนูไม่สามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวหนูไปบอกเหมือนน้องบอสเลยที่วีคที่แล้วที่เราได้น้องบอสได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อกับแม่เลือกนะให้แบบอันนี้นะหนูจะไปกรอกหูเขาให้เลือกคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูในตัวเยาว์เด็กและเยาวชนเนี่ยหรือเยาวชนน่ะที่สามารถเลือกได้แล้วเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์หรือว่าให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยต้องเป็นเซฟโซนของเขาต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องกลัวตึกสูงฉันไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันไม่มีอำนวยความสะดวกเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการถกเถียงจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าผู้สมัครทั้งทุกเบอร์เลยนะครับเด็กเยาวชนก็คิดแตกต่างกันต้องเรียนตามตรงเลยครับว่าคิดแตกต่างกันมากบางคนก็รู้สึกว่าคนนโยบายของคนนี้เด็ดขาดแบบนี้ของคนนี้รู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กและเยาวชนก็เลยมีความหลากหลายในทางความคิดครับผมก็ต้องเรียนตามตรง
4: แต่ว่าให้ความสำคัญว่าอยากไปใช้สิทธิ์นะถึงแม้ว่าอายุไม่ถึงก็นะสนใจมากขึ้นบอสเป็นไงบ้างครับคุยกับเพื่อนๆครับ
10: ก็ที่ลองซาวเสียงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเสียงเนาะนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนกรุงเทพมีช้อย14เบอร์ครับเรามีถ้าเปรียบเป็นขออนุญาตเปรียบเป็นของนะครับเราไม่ได้มีแค่ว่าของเบอร์1กับของเบอร์2เราจะเลือกเบอร์ไหนตอนนี้เรามี14ตัวเลือกเรามี14ช้อยดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะเปิดกว้างมากคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าที่เราจะสามารถเลือกตั้งได้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรา เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โดนเลือกเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนึกออกไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกแต่กฎที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครหรือนโยบายต่างๆเอฟเฟกต์กับเราแน่นอนดังนั้นเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากๆเขาบอกเพื่อนผมบางคนบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเขาขอสวมรอยแทนเขาขอไปแทนนะครับบางคน
4: ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
10: ขอไปแทนได้ไหม
4: นะครับ
10: ดังนั้นก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนอย่างเราก็ต้องการสิทธิ์ของท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านเลือกใครเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของท่านแต่อย่างน้อยขอให้ได้เสียงของท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับ
4: ใช่เพราะจากผลโพลหลายสำนักบอกว่าจะมีประมาณ 30% นะที่แบบยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งไอ้ 30% นั้นนะถ้าออกมาจริงๆนะทำให้พลิกโผได้นะครับอาจจะมาคือใครจะนำหนึ่งแต่ว่า 30% นี้เปลี่ยนป๊อปเนี่ยจบเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าประมาทนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนละมาที่ประธานสภาเดี๋ยวชนนะครับอัสโมครับถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
7: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
4: อะไรนั้นยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
7: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
4: ยกตัวอย่างเลยมั้ยเราวันนี้เอานี้ขออนุญาตในช่วงนี้เรา2นโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ป่ะวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีฮะหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัสโม
7: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
4: าจารย์ชาตินะ
7: อาจารย์ชาติ
4: เป็นไง
7: ครับผม
4: เป็นยังไงบ้าง
7: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างครับ
4: ที่เห็นมาใช่มั้ย
7: ใช่ครับ
4: พี่ต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์แล้วเบอร์10ป่ะใช่ป่ะเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พรรคนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับห้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
8: ครับรู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
4: ี้
8: ยค่ะ
4: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายบ้าง
8: ยังไม่เห็น
4: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
8: ยังไม่เห็น
7: ยังครับผมยัง
4: ไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า 14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทมรอบนี
10: ้โอ้สำหรับวอตอนนี้ก็มองในมุมที่ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านนั่นชาชาสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให
4: ้
10: พี่ๆเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดๆนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าติดตามครับ
4: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะมีแน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้ต้องเปิดทุกคันคนแล้วนี่คือเสียงจากเด็กนะ
5: เสียดายเวลาช่วงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็มา2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทมปี69นะครับนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
6: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

0: วัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บ
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนเกษตรพันธสัญญาที่ถูกต้อง
3: ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อ้าวผู้ใหญ่เอ้ยช่วยดูสัญญาเกษตรพันธสัญญาให้ฉันหน่อยสิ
4: ทำไมล่ะตาเหลิม
3: ญาติฉันน่ะจะไปเซ็นสัญญากับบริษัทนี้น่ะสิฉันเลยจะเอาสัญญาให้ผู้ใหญ่ช่วยดูให้หน่อยไม่อยากถูกหลอกนะตาผู้ใหญ่
5: คุณเหลิมทำถูกต้องค่ะหากจะเซ็นสัญญาอะไรให้ใครควรหาผู้รู้ตรวจสอบและให้คำแนะนำก่อนจะดีกว่าค่ะอย่างกรณีทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีรายละเอียดหลายข้อแต่ที่สำคัญคือ 1. ชื่อคู่สัญญาที่อยู่ที่ติดต่อและวันที่ทำสัญญา 2. สัญญานี้ทำเพื่ออะไรมีกำหนดว่าอย่างไร 3. มีบอกหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย4. ต้องมีการระบุราคาที่จะรับซื้อและการให้ค่าตอบแทน 5. หากมีการผิดสัญญาจะรับผิดชอบอย่างไรเป็นต้นหากผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรไม่ทำตามที่กฎหมายระบุไว้มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทค่ะ
4: สัญญาฉบับนี้เขาก็ระบุชัดเจนครบตามที่ข้อกฎหมายกำหนดตาเหลิมให้ญาติเซ็นสัญญาได้เลยนะ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ 081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยครับมาอัปเดตความก้าวหน้าของการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลซึ่งผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับซึ่งเป็นระบบที่องค์กรชั้นนำอย่างหลายๆองค์กรในโลกเลยนะครับในประเทศไทยด้วยก็ได้ใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตมานานแล้วนะครับก็เผื่อใครจะทดลองใช้นะครับทำมาคล้ายๆเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าผมทำแบบนี้แต่ทำจริงนะไม่ใช่เป็นแค่ตัวอย่างเลื่อนลอยนะผมก็วัดของผมจริงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับจะได้ไม่ประหลาดใจว่าอาจารย์เอาเป้าหมายตัวเองมาอัปเดตให้คนอื่นฟังทำไมอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเขียนมาว่าได้ทำ OKR ก็เพราะว่าได้ติดตามรายการนี้ได้ฟังผมอัปเดต Personal OKR กับพาร์ทที่2ของรายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์ก็คือการชวนคุยนะครับเรื่องราวประทับใจต่างๆที่พบเจอนะครับหรือข้อคิดหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับกับการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลต้องบอกว่าเกือบครึ่งปีแล้วนะตอนนี้เข้าสู่วีคที่11ของไตรมาสที่2นะครับObjective ที่1 นะเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 อ่านหนังสือให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2คือครึ่งปีนั่นแหละ2ไตรมาส Q1 Q2 นะครับไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ให้ได้50เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีกเล่มเป็น47แล้วตอนนี้น่าจะมีอีก2เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยวีคหน้าน่าจะจบอย่างน้อยๆนะคิดว่านะน่าจะมี48น่าจะได้อยู่แล้ว49มีลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ประมาณไหนแล้วก็เราเหลืออีกประมาณครึ่งเดือนเนี่ยกับอีก3เล่มผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ Key Result 1.2 เขียนต้นฉบับให้ได้1เล่มยังคงอยู่ที่ 20% อยู่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับไปวุ่นวายกับการปรับปรุงต้นฉบับเดิมที่ออกมาแล้วนะครับชื่อ The Life Lecture ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่พูดถึงความประทับใจที่ผมได้พบนะครับจากการออกหนังสือเล่มนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่ 20% ในหนังสือที่เขียนเกี่ยวข้องกับ Pickleball แต่ว่ายังไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรนะครับ Objective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก43เป็น45จริงๆพีคของผมเนี่ยคือต้นไตรมาสนี้43แล้วก็ลดเป็น41ก็ค่อยๆไต่จาก41เป็น42ไต่มา43แล้วก็มาดรอปอีกทีเป็น41ในช่วงที่ไปญี่ปุ่นนะช่วงวีคที่ผมไปต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนะครับถึงแม้จะเดินเยอะมากเนี่ยแต่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ดรอปลงนะวีคนี้ยังคงอยู่41อยู่ยังไม่ขึ้นถึงแม้ว่าจะกลับมาเล่นพิกก์บอลแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงผมว่านอนไม่ค่อยดีตื่นเช้าไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูคีดีโซล 2.2% ไขมันลดลงจาก 24.2 เป็น23นะครับลดนิดนึงสัปดาห์ที่แล้ว 24.2 เท่าเดิมเลยสัปดาห์นี้เป็น 24.1 แล้วก็คีรีซอล 3.3% มวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น 35ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงสัปดาห์ที่แล้ว 33.1 เป็น 33.2 ทั้ง2อันนี้VO2 Max ก็คงต้องมาจากออกกำลังกายนะครับแต่เปอร์เซ็นต์แฟตนี่น่าจะมาจากการกินที่ผมก็พยายามนะตอนนี้ก็พยายามลดเรื่องของการกินลงนะครับแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีพอนะกับแมสเนี่ยจริงๆไขมันเนี่ยไอ้โทษทีกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะต้องไปฟิตเนสอันนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้ไปนะครับก็ในบรรดาออบเจคทีฟข้อที่1ทำได้แน่ๆคิดว่าทำได้คืออ่านหนังสือคิดว่าคงจบที่ประมาณ 20% ก็คือการเขียนก็จะพยายามเขียนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีภารกิจที่สะสมอยู่ยังมีงานค้างอ่ะพูดง่ายๆถึงแม้ตอนนี้ปิดเทอมแล้วตรวจข้อสอบแล้วส่งเกรดแล้วแต่ว่ายังมีงานค้างประเภทงานอ่านผลงานวิชาการนะครับของตำแหน่งขอตำแหน่งทางวิชาการค้างอยู่นะครับงานเขียนบทความรีวิวค้างอยู่นะครับแล้วก็มีงานหลายๆอย่างที่รับเป็นที่ปรึกษานักศึกษาสอบนักศึกษาอะไรเงี้ยของปริญญาโทเนี่ยก็ยังค้างอยู่งานที่ ตอนนี้แต่จะเริ่มซาลงแล้วก็คืองานผู้อำนวยการโครงการ MBA นะครับก็รับสมัครนักศึกษามันก็มีความวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วส่วน objective ที่2นะ VO2 max ก็พยายามเร่งอยู่นะครับจากการออกกำลังกายนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันกับเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องกลับไปนะลดอาหารมวลกล้ามเนื้อนี่ก็ต้องไปฟิตเนสนะครับก็เตือนตัวเองนะจริงๆเสน่ห์ของการทำ OKR เนี่ยก็คือการได้เตือนตัวเองว่าอันไหนได้ทำแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ทำต่างๆนานาถึงแม้จะไม่ถึงเป้าหมายก็การมีเป้าเนี่ยดีกว่าไม่มีตรงที่มันได้ทำนะครับถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเลยนะครับคราวนี้เรื่องเล่ามั่งนะครับมีอยู่2เรื่องที่เป็นความประทับใจที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณนะครับเพราะว่าผมเขียนหนังสือชื่อ The Life Lecture ออกมาแล้วกับสำนักพิมพ์ BeLearn นะครับก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสได้ส่งไปจริงๆคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้มีลายเซ็นส่งตามไปเพราะว่าปกติหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มาอยู่กับมือเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้บางทีหลังคนอื่นนะแต่ทางสำนักพิมพ์วีเลอร์เนี่ยได้กรุณานะเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำเรื่องนี้ได้ดีเลยล่ะคือเขาถามว่าอาจารย์อยากจะส่งหนังสือให้ใครบ้างนะครับให้ผมลิสต์รายชื่อแล้วก็ที่อยู่ส่งไปให้ทางสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับก็เลยมีโอกาสส่งไปให้กัลยาณมิตรที่รู้จักกันหลายๆท่านนะแล้วจริงๆไม่บางท่านเนี่ยผมมีที่อยู่เดิมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเคยส่งหนังสือไปให้ท่านอยู่แล้วก็ไม่ได้ทักทายอะไรไปเลยด้วยซ้ำคือส่งหนังสือไปให้เลยให้สำนักพิมพ์ก็ส่งมาให้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านกรุณามากเลยนะครับกรุณามากเขียนรีวิวให้ได้รับหนังสือแล้วนะครับแต่พูดแบบนี้เดี๋ยวบางท่านบอกอุ๊ยไม่เขียนให้นี่ไม่ขอบคุณหรอคือจริงๆผมขอบคุณทุกท่านนะที่ท่านมีโอกาสได้อ่านหรือว่าแม้กระทั่งยังไม่ได้อ่านก็ตามจริงๆการส่งหนังสือไปเนี่ยเดี๋ยวบางท่านจะเข้าใจผิดนะผมพูดอยู่เสมอว่าผมไม่เคยบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือไปให้อ่านช่วยรีวิวลงเพจให้หน่อยอะไรเงี้ยผมไม่เคยขอร้องแบบนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมแค่อยากให้ท่านได้อ่านจะเขียนหรือไม่เขียนไม่ว่ากันเลยหรือว่าจะอ่านหรือไม่อ่านก็ยังไม่ว่าเลยแต่ผมแค่ระลึกถึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นกัลยาณมิตรอ่ะก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักในวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะถือโอกาสขอบคุณรวมๆเลยนะครับทุกท่านที่กรุณากล่าวถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นความดีใจของคนเขียนน่ะแล้วต้องบอกว่าเล่มนี้ก็มีคนกล่าวถึงเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับบอกว่าประทับใจบางท่านบอกว่าหนังสือ The Life Lecture เนี่ยเป็นหนังสือที่น่าจะอ่านตั้งแต่อายุ20บางคนบอก30 40 50อ่านได้หมดบางคนก็คัดลอกประมาณว่าหัวข้อที่ชอบคำพูดที่ชอบเอามาสรุปบางคนทำเป็นคล้ายๆที่ผมทำแต่เนี่ยหนังสือผมตัวเองผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับ10ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คุณกล้าสมุทรวานิชขออนุญาตพูดถึงนะครับคุณกล้าเนี่ยเขียนรีวิวหนังสือผมเป็นเรื่องสั้นเลยฮะโอ้โหคือแบบสุดมากก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วจริงๆสำหรับคนที่เขียนหนังสือเนี่ยนะต้องบอกว่าผมนะเอาเป็นผมแล้วกันอย่าไปเหมาคนเขียนหนังสือทุกคนเลยสิ่งที่ผมแบบปลื้มใจในการเขียนที่สุดไม่ใช่เบสเซลเลอร์ไม่ใช่ต้องขึ้นอันดับนู้นอันดับนี้เลยนะสิ่งที่ทำให้ผมปลื้มใจในการเขียนหนังสือก็คือการได้รับคำขอบคุณนี่แหละผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แบบน่าปลื้มใจวันนี้ผมได้ไปที่นพดลสตอรี่Happiness Cup นะก็มีหลายคนกรุณาให้เกียรติเอาหนังสือมาให้เซ็นนะแล้วก็มีฟีดแบคเกี่ยวกับหนังสือชอบบทนั้นบทนี้บทนู้นแล้ววันนี้มีคำถามด้วยนะว่าผมชอบบทไหนซึ่งก็เราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่ซื้อให้คนอื่นอ่านเป็นหนังสือที่แบบชอบเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ซึ่งเนี่ยผมว่าอีกครั้งนะรางวัลสำหรับการเขียนของผมเนี่ยคือไม่ได้บอกเบสเซลเลอร์ไม่ดีนะเบสเซลเลอร์ก็ดีแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรางวัลสำหรับการเขียนของผมเนี่ยคือคำขอบคุณที่เขาอ่านแล้วเขาแบบดีมากที่เขากรุณามาเขียนแชร์ทั้งคำขอบคุณที่เขามอบให้ผมนะ แล้วก็ผมก็ถือโอกาสใช้พอดแคสต์เอพิโซดเนี้ยเป็นเรื่องคำขอบคุณที่ผมมอบให้กับทุกท่านด้วยผมขอบคุณทุกท่านที่กรุณารีวิวกรุณาอ่านหรือไม่ต้องรีวิวนะครับท่านได้อ่านแล้วท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นผมขอบคุณท่านจริงนะที่ท่านได้มีความรู้สึกพวกนั้นนะซึ่งมันเป็นทำไมต้องขอบคุณด้วยเขามีความสุขท่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือผมก็มีความสุขในฐานะนักเขียนนะครับก็ถือโอกาสอันนี้มาเล่าให้ฟังคราวนี้ต่อเนื่องอีกนิดนึงเรื่องนักเขียนแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึง happiness club อีกนิดนึงนะครับคือวันเนี้ยที่ผมกำลังอัดเนี่ยก่อนที่จะอัดเนี่ยผมไปเจอคลิปนึงนะครับที่เขาสัมภาษณ์อดัมแกรนนี่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่วอร์ตันบิสเนสสคูลเป็นUniversity of Pennsylvania เป็นจะเรียกว่า Top Business School ของโลกก็ได้และอดัมแกรนก็เป็นพอดแคสเตอร์ด้วยนะก็มีความใกล้เคียงกับผมตรงที่เราทำบทบาทคล้ายกันนะผมไม่ได้ดังเท่าอดัมแกรนอยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นอาจารย์เป็นพอดแคสเตอร์แถมเป็นนักเขียนด้วยหนังสือดังๆของเขาเช่น Think Again Give and Take นะครับแล้วก็อีกหลายๆเล่มนะ Hidden Potential นะรู้สึกปีนี้จะออกมาอีกเล่มหนึ่งด้วยพอยคืออย่างนี้เขาสัมภาษณ์เรื่องการใช้ AI ช่วยเขียนแล้วผมบอกนะหนังสือทุกเล่มเน้นว่าทุกเล่มเนี่ยผมเขียนเองนะครับ AI ผมไม่ได้ต่อต้านนะ AI มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราเอา AI มาเขียนหนังสือแทนเราอาจจะเน้นหนังสือเอาจริงๆนะบางทีเราอาจจะแยกไม่ได้ก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คนก็จะบอกว่ายังพอแยกได้แต่พอยของอดัมแกรนก็บอกแบบนี้ก็บอกว่าเวลาเราใช้ AI เขียนเนี่ยนอกจากเราจะเสียความสามารถในการสื่อสารแล้วเพราะเราสื่อสารไม่ได้ไงโยนให้ AI สื่อสารทั้งหมดเราให้ตอนนี้ร่างจดหมายเองกันทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่า AI ทำหมดแล้วเขียนหนังสือเขียนไม่เป็นเพราะว่า AI เขียนให้เงี้ยเราจะเสียความสามารถในการสื่อสารแล้วเนี่ยเรายังเสียความสามารถในการคิดไปด้วยโอ้โหข้อนี้นี่โดนเต็มๆนะเพราะว่า writing is thinking ครับอดัมแกรนบอกว่าการเขียนคือการฝึกคิดอันนี้จริงเลยหนังสือ1เล่มเนี่ยเราต้องเขียนเราต้องคิดถ้าเราไม่คิดเราเขียนไม่ออกผมชอบกระบวนการการเขียนเพราะผมชอบเขียนนะผมเลยไม่มีความคิดว่าจะเอา AI มาเขียนแทนอะไรเงี้ยไม่เลยหนังสืออย่างอีกครั้งนะหนังสือผมทุกเล่มอ่ะผมเขียนเอง AI เนี่ยถ้าจะมีบทบาทจริงๆถ้าถามผมนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะถ้าจะมีบทบาทจริงอ่ะคือบทบาทในการสืบค้นข้อมูลมันทำใช้เหมือน Google อ่ะอาจจะพอได้จริงๆเสิร์ช Google ก็ได้แต่ AI อาจจะเสิร์ชได้หลากหลายกว้างกว่าอะไรเงี้ยเช่นหาตัวอย่างเรื่องนี้ให้หน่อยส่งลิงก์มาให้ด้วยจะเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้ในมุมนั้นแต่ผมก็ยังยืนยันว่าการเขียนเองเนี่ยมันฝึกทักษะการสื่อสารและฝึกทักษะการคิดAI อาจจะทำหนังสือได้อย่างที่ผมพูดแต่ว่ามันสอนให้เราคิดไม่ได้หรือว่ามันสอนให้เราสื่อสารไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือเขียนเองนะก็อันนี้เล่าให้ฟังต่อเนื่องจากหนังสือไปนิดนึงด้วยคราวนี้เรื่องสุดท้ายที่วันนี้อยากจะมาชวนคุยคือวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมชอบนะคือมี Happiness Cup Happiness Cup เนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอื่นอาจจะมีหนังสือด้วยมีนู่นมีนั่นด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้ใน Happiness Club เนี่ยผมถามคำถามหนึ่งเนาะคืออะไรคือความสุขเล็กๆที่ท่านได้ทำซึ่งแต่ละท่านจะมีความสุขแตกต่างกันความสุขเล็กๆไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบได้เงิน10ล้านจะต้องได้รับโปรโมทเป็น CEO อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นทำได้ทุกวันเนี่ยมันผมเจอความสุขที่แบบง่ายๆมากๆเลยเช่นการตื่นเช้าเป็นความสุขการได้กินขนมหวานเป็นความสุขการได้อ่านหนังสือเป็นความสุขการได้ไปเจอคุณแม่คุณพ่อเป็นความสุขการที่เราได้เจอคนที่เรารู้จักเป็นความสุขการทำงานเสร็จเป็นความสุขผมเวียนให้แต่ละท่านประมาณ20กว่าท่านเนี่ยได้แชร์ความสุขเล็กๆแล้วผมก็สรุปมาบอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยวัตถุประสงค์ข้อแรกคือแลกเปลี่ยนกันบางทีเราอาจจะทดลองทำดูก็ได้ใครไม่เคยนอนตื่นเช้าลองนอนตื่นเช้าดูเพราะว่าเพื่อนๆ เราบอกว่านอนตื่นเช้ามีความสุขนะใครที่ไม่เคยได้พบเจอพ่อแม่บ่อยๆครั้งนักก็ลองไปเจอบ่อยขึ้นไหมเพราะว่ามีท่านหนึ่งบอกว่ามันคือความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือผมอยากแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันสองคือผมอยากจะบอกทุกคนว่า เราสังเกตนะ20กว่าคนที่จัด Happiness Club ของผมเรื่องความสุขเล็กๆกันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วแทบไม่ได้ใช้เงินเลยหรือถ้าเกิดใช้ก็ใช้แบบไม่ได้เยอะมากอะเราไม่ได้ผมไม่เจอใครสักคนหรอกว่าจะมีความสุขของเขาคือการมีคฤหาสน์การมีรถยนต์ราคา10ล้านอะไรเงี้ยไม่มีในคำตอบนั้นนะเพราะฉะนั้นความสุขเล็กๆเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันทำได้ทุกวันผมก็เชียร์บอกว่าก็ลองพยายามทำให้มากขึ้นใครชอบอ่านหนังสือก็อ่านให้มากขึ้นใครชอบตื่นเช้าแล้วมันดีก็ตื่นเช้าแบบนั้นให้เยอะขึ้นหรือใครที่ไม่เคยลองทำก็ลองทำดูเนาะผมว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราก็คุยกันเรื่องความสุขเรื่องตกผลึกชีวิตจากหนังสือ The Life Lecture นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีฟีดแบ็กคุยพูดคุยกันเรื่องหนังสือเรื่องอะไรต่างๆนานาอีกหลายๆเรื่องเนาะก็เป็น1วันที่เต็มอิ่มพอสมควรเลยเพราะว่าตอนเช้าก็ได้ไปตีพิกเกอร์บอลนะก็เป็นความสุขเล็กๆของผมผมก็แชร์ว่าผมบอกให้ทุกคนเดาว่าความสุขเล็กๆผมคืออะไรเดาถูกหมดพิกเกอร์บอลอ่านหนังสืออยู่กับครอบครัวเดาถูกหมดเขียนหนังสืออะไรเงี้ยนั่นคือความสุขแล้วบทเรียนสุดท้ายที่ผมแชร์คือสังเกตไหมว่าความสุขอ่ะมันจะโยงกับ value หรือคุณค่าที่เราให้ value ของผมมันคือเรื่องของlearning การเรียนรู้เรื่องของ gratitude คำขอบคุณแล้วก็เรื่องของ meaning การทำอะไรที่มีความหมายการเขียนหนังสือยกตัวอย่างผมได้เรียนรู้ผมได้รับคำขอบคุณมากมายอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วผมก็ได้ให้คำขอบคุณกลับกับทุกท่านแล้วสุดท้ายผมทำในสิ่งที่มีความหมายมีหลายคนมองหนังสือมันช่วยชีวิตเขาได้มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ชวนคนใน Happiness Club บอกว่าลองดูความสุขของตัวเองนะครับแล้วลองดูซิว่ามันสอดคล้องกับ value ไหมผมเชื่อว่ามันจะสอดคล้องกับ value ของแต่ละท่านนะครับก็วันอาทิตย์ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลเป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะยูเนสโกเดินหน้าพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลภายหลังได้รับสถานะเยลโลคาร์ดจากองค์การยูเนสโกโดยมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจากยูเนสโกซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะ5ด้าน11ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านโครงสร้างการบริหารจัดการที่ได้รับการระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนสตูลและประเทศไทยจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินติดตามผลในอนาคตด้านผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีธรรมชาติวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีเกิดความสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อยูเนสโกและรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่จังหวัดสตูลและประเทศไทยในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็น

0: ผมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคลิปคลิป
10: สนจังดูสิได้หล่นหมดแล้ว
11: พี่ก้อยทำอะไรนะ
12: พี่ก้อยกำลังคลิปชายกระโปรงออกจ้า
11: พี่ก้อยทำอะไรต่อนะ
12: อ๋อพี่ก้อยคลิปชายกระโปรงจ้า
13: เอ๊ฟังคล้ายๆกันนะคลิปคลิป
12: ฟังให้ดีนะจ๊ะพี่ก้อยเอากรรไกรมาคลิปชายกระโปรงออกแล้วก็เอาเศษผ้ามาคลิปหุ้มชายกระโปรงคลิปเขียนขอไข่รอเรือสระอิบอใบไม้หมายความว่าตัดเล่มด้วยกรรไกร

0: ส่วนคลิปเขียนขอไข่ลอลิงสระอิบอใบไม้หมายความว่าเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้สวยงาม
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: นี่เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะ
1: ได
0: ้ฟังนะ
1: ทำไม
0: ผมตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไม
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้า
0: วไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตังค์จะถ่ายไปร้อยนึงค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลัง

0: บอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนรอดตายเพราะตำรวจ
8: อ้าวทิดดำเลิกขับแท็กซี่แล้วเหรอทำไมกลับมาอยู่บ้าน
9: โอ้ยเลิกแล้วอันตรายมันเยอะเหน่ยโจรจี้แท็กซี่มีทุกวันฉันไม่กล้าขับแล้วก่อนจะเลิกขับฉันยังเกือบถูกจี้เลย
8: จริงเหรอรอดมาได้ยังไงล่ะ
9: โอ้เจอจุดตรวจนะสิตำรวจค้นเจออาวุธมีดจากผู้โดยสารเลยจับตัวไปเลยสิโหขืนไม่เจอจุดตรวจนะฉันอาจโดนปาดคอไปแล้ว
10: โชคดีของทิดดำจริงๆนะที่เจอตำรวจเพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าไว้ถ้าตำรวจเจอคนที่มีลักษณะพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะก่อเหตุร้ายอันตรายแก่คนอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่นโดยมีเครื่องมือหรืออาวุธตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายจับค่ะ
8: โอ้โหอย่างนี้ทิดดำก็รักตำรวจสุดหัวใจเลยละสิที่ทำให้รอดตายมา
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

อายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: 044-353-452หรือ081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนปลาแนม
3: วันนี้คุณย่าโทรมาบอกว่าวันอาทิตย์นี้ให้แวะไปหาคุณย่าจะทำไส้กรอกปลาแนมให้ลองเดี๋ยวนี้หายากแล้ว
4: ดีจัง
3: หวังแล้วอยากกินชะมัดจะอร่อยเหมือนปลาทูหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้ปลาแนมไม่ใช่ชื่อปลาแบบปลาทูแต่เป็นของกินอย่างหนึ่งคำว่าแนมแปลว่าแกงจ้ะปลาแนมเป็นของกินที่ใช้เนื้อปลาช่อนปรุงกับข้าวตากคั่วป่นให้ละเอียดหนังหมูและใส่เครื่องปรุงต่างๆเขามักจะกินร่วมกับไส้กรอกของไทยอย่างไส้กรอกหมูหรือไส้กรอกข้าวปลาแนมเป็นชื่อของกินอย่างใช้เนื้อปลาช่อนปรุงกับข้าวตากคั่วป่นให้ละเอียดหนังหมูและเครื่องปรุงต่างๆมักรับประทานเป็นอาหารว่างร่วมกับไส้กรอกของไทยเรียกว่าไส้กรอกปลาแนม
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริม

0: เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยระยะทางรวม135กิโลเมตรวันที่28มิถุนายนนี้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับอบจ.สงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นตลอดจนกระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ณสนามกีฬาตินนสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและภายในจังหวัดระยะทางรวม135กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น11รุ่นได้แก่โอเพ่นชายอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นชายไม่จำกัดอายุโอเพ่นหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นประชาชนหญิงอายุ40ปีขึ้นไปรุ่น30ถึง34ปีชายรุ่น34ถึง39ปีชายรุ่น40ถึง44ปีชายรุ่น45ถึง49ปีชายรุ่น50ถึง54ปีชายและรุ่น60ปีขึ้นไปโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า500คน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044

ในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชา
11: ลูกหลานเกษตรกรหลายคนละทิ้งและหันหลังให้กับอาชีพเกษตรแต่มีอีกหลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้สหกรณ์ทุกจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการแนะนำการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการแปรรูปและการตลาดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจความต้องการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยด้วยต้นทุนต่ำส่งเสริมการตลาดทั้งในและนอกจังหวัดรวมถึงตลาดออนไลน์สหคุณแผนใหญ่วิศวกรหนุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่10ไร่ปลูกเผือกอ้อยกล้วยเพื่อนำมาแปรรูปแป้งเผือกแป้งกล้วยน้ำว้าเป็นทางเลือกใหม่แทนแป้งสาลีในการทำขนมพร้อมติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยอนาคตจะขยายพื้นที่เป็น25ไร่เป็นโคกหนองนาโมเดลเช่นเดียวกับชูศักดิ์แสงอาทิตย์ชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้พี่เลี้ยงและเครือข่ายเกษตรกรให้คำแนะนำด้านการแปรรูปผลผลิตและช่องทางการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้าสนับสนุนให้ความรู้ในการปลูกพืชและการทำปศุสัตว์ในรูปแบบเกษตรผสมผสานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปต.ให้การต้อนรับนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ด้านหลักประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนทั้งความคิดเห็นข้อกังวลและขอให้มีการสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาด่านชายแดนกาบังจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนสันติสุขระดับพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.สอบต.ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปต.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนพร้อมขอให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกำไรกำไร
10: เมื่อกี้นะได้ยินป้าทองดีบ่นขายของไม่เห็นกำไรเลย
11: คนซื้อของเขาชอบใส่กำไรมาซื้อของกันเหรอ
12: กำไรที่ป้าทองดีพูดน่ะหมายถึงกำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือเวลาอ่านต้องออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องว่ากำไรแต่ถ้าออกเสียงว่ากำไรเขียนลอลิงจะหมายถึง

0: ้องระมัดระวังออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดความหมายได้กำไรรอเรือหมายถึงผลที่ได้เกินต้นทุนส่วนกำไรลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: รู้รักภาษาไทย
3: แต่มันไม่มีใจครองมันแตกมันขาดมันหลุดหรือมันมีอะไรชำรุดมันก็คงใช้ไม่ได้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันภูเขาเรากาต้นไม้นี่ก็สังขารที่กำหนดได้โดยทั่วไปสัตว์เล็กน้อยสัตว์ใหญ่ก็คือความจริงของสังขารซึ่งกล่าวว่าคือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่คือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อความจริงของธรรมคือสังขารอันมีผลในการแสดงออกต่อเนื่องทางด้านจิตใจหากเราเป็นคนเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติด้วยความละเอียดถ้าเราจะรู้จักดูแลรักษารับผิดชอบตัวเราได้ดีขึ้นเฝ้าดูด้วยปัญญาศึกษาด้วยปัญญาคือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือสังขารหากเราเฝ้าดูเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความจริงคือสังขารได้ก็ทำให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติการมากำหนดรู้อยู่ในอาการของความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปสุขข้างวาทุกข์ข้างวาทุกขมะสุขข้างวาทั้งที่เป็นส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นส่วนแห่งทุกข์ทั้งที่อยู่เฉยๆนั้นก็ปรากฏอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏได้อยู่กับตัวเราตลอดเวลามีท่าแท้ของการปรากฏได้อยู่ในตัวเราตลอดเวลาอันว่าโดยสังขารที่เห็นเด่นเห็นชัดอยู่ในตัวเราที่เข้าใจได้ในตัวเราถ้ามีฐานะของการส่งเสื่อมสุดอยู่อย่างนั้นที่มีอาการแห่งเวทนาที่ครอบงำได้อยู่อย่างนั้นอาการของการเจ็บการปวดอาการของการทรมานธาตุขันธ์ต่างก็เป็นความจริงของสังขารของทุกคนซึ่งมีผลของการแสดงออกว่ามันทรมานเหลือเกินธาตุขันธ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเราจะกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิม3วันดี4วันไข้คุ้มดีคุ้มร้ายมีธาตุแห่งความแปรปรวนมีธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงมีธาตุแห่งการแตกสลายในที่สุดจึงชื่อว่าทรงสุดเจริญไปหาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธาตุที่ทนได้ยากทนได้ลำบากภาราหเวปัญจักขันธาภาราหเวทุกขังโลเกต่างก็เป็นภาระที่ต้องหอบต้องหิ้วต่างก็เป็นภาระที่ต้องถือต้องใจเอาใจใส่ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์ในโลกนี้แห่งความจริงไม่รู้จักจบไม่รู้สิ้นไม่รู้ที่สุดของตัวเองฉันไปวันนี้ก็ถือว่าอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ใหม่ต้องเยียวยาต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาขนาดเยียวยาดูแลรักษาอยู่ขณะนี้ยังมีความพิการในธาตุขันได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ได้ยกเว้นมีสภาพของความเป็นพิกลพิการในธาตุในขันของตัวเองได้ตลอดเวลาธาตุขันนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้สุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ดูแล้วว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์คุกเคล้ากันไปเป็นความจริงของสังขารทุกจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่

0: ทั้งที่เป็นส่วนของธาตุขันธ์เราก็ทุกข์อยู่แล้วยังมีอารมณ์ภายนอกจรเข้ามาตาได้ดูรูปก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์หูได้ยินเสียงก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์แม้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆอื่นใดก็เป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่จำเจซ้ำซากอยู่ซ้ำไปเป็นความทุกข์ที่สาหัสสากรรจ์กับความรู้สึกที่ยึดติดอยู่ซ้ำไปทุกในการดูแลรับผิดชอบทุกในความเปลี่ยนแปลงทุกในความแปรปรวนทุกในธาตุขันธ์ที่พิกลพิการนี่เป็นส่วนหนึ่งทุกที่เกิดอยู่ภายในทุกการเกิดต่อเนื่องภายนอกก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสการถูกต้องสัมผัสแม้ด้วยใจของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งทุกที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราทำให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่อ่อนแอท้อแท้น่าเบื่อน่ารำคาญในสิ่งที่มีอยู่ได้ดูได้ฟังได้รับรู้แล้วมันเกิดความสังเวชสลดใจว่าชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์ชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์ยังย้ำต่อไปว่าย้ำปีช่างลาปฏิตามปีทุกขังสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจแล้วไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดความละเอียดของปัญญาพอมาฝึกมาปฏิบัติมันจะแจ้งชัดในความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราว่าทุกข์เหล่านี้พาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์เหล่านี้ทำให้เราทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีวันจบที่เราต้องหนีออกมาบวชมาปฏิบัติที่เราต้องหลบหลีกออกมาอยู่ทุดงภวัตปฏิบัติซึ่งก็มุ่งเห็นความละเอียดแห่งความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในตัวเราถ้าแท้ความพ้นทุกข์ก็ตรงที่เข้าใจในก่อนทุกข์ก่อนของตัวทุกข์มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตาของความทุกข์มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรที่เราต้องหอบสังขารหอบหิ้วตัวเองออกมาอยู่ถือธุดงควัตปฏิบัติก็เพื่อชำระสะสางหัวใจเราให้เห็นความจริงของทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราได้นั่นคือเหตุคือผลที่เราต้องยอมเสียสละออกมาฝึกมาปฏิบัติถึงบวากามหมายถึงความกำหนัดยินดีซึ่งเน้นในเรื่องโดยทั่วไปจนหลงจนติดจนจมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเป็นคู่เป็นขนลืมความเป็นสัตว์ต่างก็มีความกำหนัดความยินดีหลงไหลในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจนงอมจนตายเฟยจนหาดีจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความกำหนัดยินดีหลงไหลอยู่ติดอยู่จมอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ต่างก็เป็นการผูกพันและผูกหัวใจให้มนุษย์และสัตว์ได้ล่มจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมามากต่อมาเพราะอำนาจของความกำหนัดยินดีในกามซึ่งเน้นในเรื่องของสิ่งที่จูงใจและผูกใจให้จมให้ติดอยู่จนลืมหูลืมตาจนขาดสติสัมปชัญญะถึงก็ต้องมีการฆ่าฟันมีการฆ่ากันตายเพราะเรื่องของสิ่งเหล่านี้ซึ่งแยกออกได้ในความหมายเรียกว่ากามกามตัณหา ความทะเยอทะยานอยากแม้ว่าจะเป็นความอยากในอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นความหลงของใจอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้ในเหตุอื่นใดที่ผูกใจเราให้อยู่ซึ่งเป็นความสุขชั่วคู่ชั่วขณะชั่วยามแต่ก็เป็นความอยากที่มนุษย์ในสัตว์โดยทั่วไปปลูกฝังและจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นปลูกฝังจนแนบสนิทจนลืมเป็นลืมตายลืมผิดลืมถูกแล้วว่าติดจมอยู่กับเรื่องของความจริงสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามตัณหาการแสวงหาในสิ่งที่มีอยู่จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น ซึ่งกล่าวโดยสัตว์โดยทั่วไปจมติดก็เป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจคาเดวะหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่รู้จักเบื่อซึ่งของเหม็นๆที่เจือปนกันอยู่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นความที่มนุษย์และสัตว์ผู้ซึ่งปกปิดด้วยอำนาจฝ่ายต่ำคือตัววิชาความไม่รู้จริงของใจจึงถูกอำนาจกามครอบงำได้อยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติความจืดจางในสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเกิดมีขึ้นกับจิตใจของเราเพราะมันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกเป็นสภาพเป็นฐานะของเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแต่มันก็บ้าอยู่นั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าแทะกระดูกซึ่งก็ไม่มีรสมีชาติอะไรคือน้ำลายตัวเองอยู่นั่นเองที่สุดของที่สุดก็คือขาดสติวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าไม่ได้พาให้สัตว์และมนุษย์อย่างเราท่านผู้จมและผู้ฝังอยู่ด้วยเหตุเหล่านั้นทำไม่ดีขึ้นได้นอกจากทำให้ทรงสุดเสื่อมสิ้นจนไม่มีเหตุมีผลของการอยู่ในความเป็นมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปกามจึงเป็นตัวจูงใจให้มืดให้มนให้บอดไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นเรื่องของกามพายเสียคู่เสียคนดังบทที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการของงานว่าอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังถ้าเราไม่จมไม่ติดอยู่กับงานการจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตก็ดีขึ้นซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจถ้าเป็นธรรมะกาโมภวังโหติเป็นผู้ยินดีในเหตุในผลเป็นผู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างละเอียดและท่องแท้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญว่าในเรื่องของกามจึงเป็นเรื่องที่ทนทุกข์ทรมานของสัตว์โดยทั่วไปเสพแต่สันพอจะต้องการจนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นความใคร่ความอยากความต้องการชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งแล้วมันก็พายมนุษย์นี่จมแล้วจมอีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกด้วยอำนาจของรูปของเสียงของความรู้สึกที่ได้สัมผัสสัมพันธ์เล็กๆน้อยจึงอุปมาเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสร้างความผูกพันสร้างทุกโทษเวรภัยสร้างความเดือดร้อนสร้างความหายนะให้กับชีวิตของตนไม่มีวันจบวันสิ้นเราซึ่งหนีออกจากตัวกามมาบวชเราได้สวดได้ต้องบ่นสาธยายเมื่อวานนี้ว่ากามมาสุขันติกานิโยโคหีโนคโมปุตุชนีโกเห็นแล้วเป็นเรื่องของคนที่ปุตุชนซึ่งเสพซึ่งจมซึ่งติดอยู่กับกามของสิ่งเหล่านั้นผู้หวังความหลุดพ้นในทางด้านจิตใจผู้หวังเหตุหวังผลทางด้านจิตใจจึงพยายามหลีกเล่นจากสิ่งเหล่านั้นเราพยายามที่จะหนีให้ออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็พยายามดิ้นจนออกมาได้ถ้าออกมาได้เราก็รู้ได้ว่ามันเป็นโทษมากกว่าคุณมันให้ทุกข์มากกว่าสุขเมื่อรู้ว่ามันให้ทุกข์มากกว่าสุขแล้วเราก็พยายามถอยห่างเรื่อยๆรูปมันก็พายเราเสียคนเสียงมันก็พายเราเสียคนแม้รสกลิ่นการได้เคยสัมผัสได้สัมพันธ์ใดๆมันก็มีส่วนทำให้เราเสียคู่เสียคนแม้ที่สุดความล่มจมเพราะใจมันก่อมันยึดเมื่อใจมันก่อมันยึดมันพายเราล่มจมหลายภพหลายชาติหลายสงไข่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เห็นจริงเห็นจังว่าเรามันทนไม่ได้ต่อความต้องการทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความต้องการความอยากของตัวเราเมื่อมันทนไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็ห้ามไม่อยู่มันจึงพายตัวเรานั้นจมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้จ จมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันจมมันติดแล้วมันก็ปลูกฝังจิตใจเราให้ตกต่ำด้วยอำนาจแห่งสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจในธาตุแท้ว่าเราเนี่ยมันเสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้เราเนี่ยมันเสียคู่เสียคนเพราะสิ่งเหล่านี้แต่เรานั้นมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ล่มจมเพราะเหตุอื่นใดนะมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นคืออะไรนั่นคืออำนาจของตัวกามกามนั้นพาให้จมกามนั้นพาให้เกิดกามนั้นพาให้แก่กามนั้นพาให้เจ็บไม่ตายความหมายของตัวกามนั้นมันจึงผูกรัดหัวใจมนุษย์และสัตว์ผู้จึงมืดผู้ที่มืดมนอนตะการมาหลายยุคหลายสมัยท่านมาพบนี้ภูมินี้ก็ยังพาเราเสียคู่เสียคนด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้สร้างความผูกพันไว้มากสร้างเหตุปัจจัยต่อรองไว้มากแล้วพาให้เราล่มจมเพราะสิ่งเหล่านั้นมากต่อมาตัดไม่ได้วางไม่ได้เสียดายกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นคืออำนาจของกามที่เกาะยึดติดหัวใจเราอำนาจของกามนั้นมันหนาจนพาให้เป็นกามตัณหาคือการแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นความต้องการไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นแม้แต่ภาวนาบางทีอยากมากมันก็ไม่ลงนะเพียรมากซ้ำไปมันกระทืบคอยเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติแม้แต่เป็นการนอนดูลมหายใจเข้าออกแม้แต่เป็นการนอนกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธในใจจิตมันก็วูบว่าวางลงไปได้เย็นลงไปได้ตัดกระแสลงไปได้แม้เหตุอื่นใดถ้าเราจริงจังจริงใจจะลืมเหตุลืมผลเราก็ยากต่อการที่จะรวมตัวลงตนลงได้ว่างลงได้ในเรื่องของการอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเห็นก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่อาศัยความจริงที่เราต้องศึกษาในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่มีอยู่เราก็จะเข้าใจในหลักเหตุผลที่มีอยู่ในความอยากของแต่ละคนในความต้องการของแต่ละคนในความมุ่งหวังของแต่ละคนต่างก็มีเหตุมีผลแต่การค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยฝึกหนักบ้างเบาบ้างแรงบ้างยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกของตนเองแม้ที่สุดการกำหนดน้อมนึกน้อมนำเข้ามาคิดมาคนมาเพ่งมาเพียรมาพิจารณาหาความละเอียดของเหตุของผลที่พายเราต้องทนทุกข์ทรมานเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกยุ่งแล้วยุ่งอีกวุ่นวายแล้ววุ่นวายต่างก็เป็นเหตุผลของใจต่างก็เป็นความจริงของใจที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเฝ้าปฏิบัติจนได้เหตุผลของความละเอียดของใจเมื่อเราได้เหตุผลคือความละเอียดของจิตใจของตนเองเราก็ได้ความจริงของศีลของธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อเราได้ความจริงของศีลของธรรมในตัวเราความละเอียดของการคือการปฏิบัติก็เด่นชัดกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรากระจ่างแจ้งในหัวใจของการฝึกการปฏิบัติในความอยากมีอยากเป็นในความอยากรู้อยากเห็นในความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังในความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นความอยากความหวังความต้องการที่มีอยู่เราก็เฝ้าดูลักษณะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในที่มาที่ไปว่าสิ่งนี้มีเหตุสิ่งนี้ไม่มีเหตุสิ่งนี้มีผลสิ่งนี้ไม่มีผลความละเอียดของจิตใจแต่ละคนก็จะเป็นธาตุแห่งความเข้าใจที่ฝึกและปฏิบัติธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นจากความมุ่งหวังจากความตั้งใจจากความจริงของใจที่ละเอียดที่มาฝึกและปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความรอบคอบ เฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนมีความจริงของใจว่าธรรมเมื่อครองใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปย่อมเป็นความจริงที่ละเอียดย่อมเป็นความจริงที่แม่นยำย่อมเป็นความจริงที่มั่นในเหตุในผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดวิภวตัณหาไม่อยากเป็นอย่างโน้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้จนเกิดความรู้สึกที่น่าเบื่อถามว่ามันจะเบื่อเก่ารักของใหม่หรือกระไรเบื่อจากของเก่าใหม่เบื่อจากของเก่าต้องการของใหม่หรืออย่างไรต้องถามในใจของเราอยู่ตลอดเวลาถึงบวชทุกที่กรุงเทพนี้ไปอยู่พัทยาทุกที่พัทยานี้ไปอยู่บางแสนทุกจากบางแสนก็ไปอยู่ที่อื่นใดแต่ที่สุดมันก็หนีไม่พ้นแม้แต่จะหอบหิ้วไปอยู่ที่ต่างประเทศความทุกข์ก็ไม่เคยพ้นจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเพราะมันเป็นความยึดที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์และสัตว์จึงพาให้ความไม่มีไม่อยากไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วมีที่สุดไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แล้วมีความจริงที่แสดงออกได้ในหัวใจเจ้าของว่าไม่มีสิ่งที่พึงหวังไม่มีสิ่งที่ต้องการแล้วไม่มีสิ่งที่ปรารถนาไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ใครดีจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สุดทุกโทษเวรภัยจึงเกิดขึ้นกับใจของผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะท่านเมื่อนั่งมาสงบมาฝึกมาปฏิบัติจึงมองเห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงว่ามันเกิดโดยลักษณะอย่างนี้ซึ่งกล่าวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นที่มาที่ไปของความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราทุกข์เกิดขึ้นอยู่ภายในธาตุในขันธ์ก็เป็นเรื่องที่สุดจะทรมานทุกข์ที่จรไปจรมาก็เป็นทุกข์ที่สุดทรมานเห็นไหมว่ามันน่าเบื่อเห็นไหมมันน่าสงสารน่าสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของเราทั้งหลายทั้งปวงมันต้องหอบหิ้วมันต้องดิ้นรนมันต้องกระเสือกกระสนไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วขณะชั่วเวรชั่วยามแต่มันเป็นความทุกข์ที่นอนทนทุกข์ทรมานได้ถึง10ปี8ปี20ปี30ปี50ปี60ปีก็ถึง90ปี100ปีทุกแล้วทุกซึ่งจะหาความจริงใส่สังขารไม่ได้โอกาสที่จะจมโอกาสที่จะทรมานจังเต็มไปด้วยเหตุผลของกิเลสตัณหามายาที่เกิดขึ้นอยู่กับใจตลอดเวลาอำนาจใดๆนะมันช่างเหลือหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนั้นจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานี้มาเราออกมาบวชมาปฏิบัติพอจิตมันวางลงแล้วก็พอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจเรานั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอำนาจตัวยึดในรูปยึดในเสียงยึดในกลิ่นยึดในรสยึดในสิ่งที่สัมผัสอื่นใดซึ่งเห็นว่ามันเป็นความสุขจนเกลือกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุมีผลทั้งที่ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอมความสุขที่แท้จริงมันต่างกันคนละโยกนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบสงัดของใจจากข้าศึกคือกิเลสไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เตสังอุปาสโมสุโคการก็ไปสงบระงับของจิตใจแม้จะการไปเข้าไปสงบระงับอารมณ์ได้ชั่วครู่ชั่วขณะแม้จะเป็นการข่มได้สะกดไว้ฟื้นอยู่ต่างก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจของตนเองสุขที่แท้คือสุขที่ให้ความไพบูลย์กับใจนั่นคือความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่เราย่อมได้คือความสุขที่มีเหตุมีผลเราย่อมได้ซึ่งความสุขที่เป็นหลักเป็นฐานในการมาอยู่ทุรงควัตปฏิบัติซึ่งมาอยู่ด้วยความมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์เห็นแล้วว่าอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีวันจบวันสิ้นเรียกว่าจะมีความสุขเพราะการมีบ้านพอมีบ้านก็กลับไปเรื่องมีทรมานเป็นกังวลนึกแต่ว่ามีความสุขเพราะมีทีวี พราะมีทีวีกลับกลายเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานเพราะทีวีเรียกว่าจะมีความสุขเพราะโทรศัพท์พอได้โทรศัพท์ก็มีเรื่องเป็นกังวลเพราะโทรศัพท์แม้ที่สุดถ้านึกว่ามีความสุขเพราะได้สามีภรรยาได้คนรักที่ถูกอกถูกใจแต่ที่สุดก็มีความทนทุกข์ทรมานเพราะสามีภรรยาหรือคนรักที่บอกว่าถูกอกถูกใจเหตุอื่นใดที่เราได้มาเป็นอยู่ต่างก็เป็นการได้มาด้วยความทนทุกข์ทรมานในหัวใจของตนเองสิ่งนั้นต้องจากสิ่งนั้นต้องไม่ได้ดังใจเราสิ่งนั้นต้องทำให้เราผิดหวังสิ่งนั้นทำให้เราคลาดเคลื่อนจากความตั้งใจดั้งเดิมมันเป็นเรื่องซ้ำเติมชีวิตของเราให้จมด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เกิดมาไม่ว่าจะมีกำไรกลับจะกลายเป็นเรื่องขาดทุนเพราะการเกิดซ้ำด้วยไปพอรู้ว่าชีวิตที่จมและหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นชีวิตที่จมด้วยอำนาจของปุถุชนปุถุชนนั้นจะจมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ความจอมปลอมรู้อยู่แก่ใจทั้งที่ความจอมปลอมนะรู้อยู่แก่ใจแต่ความจริงของเรานะมันทนไม่ได้มันทนต่อความต้านทานทนต่อความทะเยอทะยานทนต่อความต้องการของตนเองไม่ได้มันจึงตกอยู่อย่างนี้ไม่รู้ก็มีส่วนได้ผลรู้อยู่คืนทำก็ยิ่งมีผลมากขึ้นหาความยางอายไม่ได้ก็ยิ่งมีผลทำให้เราซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นที่ควรกับจะบอกว่าไม่ควรที่ไม่ควรกับจะบอกว่าควรคือเห็นตรงกันข้ามแม้ที่สุดทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้ร้ายที่สุดทนต่อความอยากทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้สร้างความผูกพันให้เรามากที่สุดผูกคอผูกแขนผูกขาปิดตาปิดหูอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดนะเรื่องของการเสพอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสพอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นมันปิดของเราให้ตกต่ำโดยการเข้ามาบวชมาปฏิบัติแม้ว่าเราจะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวแต่เราก็มีความมุ่งหวังที่จะสะสางจิตใจตัวเราให้ได้กำลังของความสงบสงัดให้ได้กำลังของความขัดเกลาตัวเราด้วยอุบายต่างๆซึ่งจะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นจืดจางจากสิ่งที่ก่อเกิดถ้ายังเฝ้าฝึกและปฏิบัติโดยเหตุโดยผลเกิดได้ก็ไม่เกินเกิดชาติแม้อย่างน้อยก็ชาติเดียวแม้ที่สุดก็ไม่เกิดหากทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจเราได้กับสิ่งที่มีอยู่และเราจะรู้ว่านี้คือทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นขี้เราก็คงไม่หลีกนี่เราเห็นว่าขี้มันเหม็นเราจึงพยายามถอยอยู่ด้วยความหมายของการเห็นโทษจึงมีผลประโยชน์ของการอยู่ได้อย่างอิสระถ้าเรายังไม่เห็นทุกโทษเวรภัยกับความจริงที่เกิดขึ้นเราก็คงต้องอยู่อย่างคนที่ถูกอำนาจความไม่รู้จริงของใจครอบงำตัวเองอยู่ตลอดเวลาครอบงำสนิทจนตายสนิทจนไม่เห็นความจริงของใจคือธรรมเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าคำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติการกำหนดรู้อยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราการกำหนดอยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าฝึกและปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตว่าความทุกข์นั้นมันเป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดแล้วเกิดอีกอยู่อย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นภาระมากขึ้นแล้วมี2คนก็เพิ่มมี4คนก็เพิ่มมี5คนก็เพิ่มมีมากมันก็เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งดูแล้วเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของซ้ำไปด้วยเมื่อเห็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของก็ยิ่งเป็นการจมการหมักหมมการติดอยู่อย่างนั้นถ้าสิทธาราชกุมารไม่ยอมตัดใจสิทธาราชกุมารไม่ยอมตัดใจเราก็คงไม่มีศาสดาของศาสนาหลักฐานของศีลของธรรมคือพระพุทธธรรมประสงค์คงไม่เกิดขึ้นกับหมู่เราครูบาอาจารย์ของเราหลายๆรูปเช่นหลวงปู่ขาว อดีตท่านเคยครองคารวาสมีราหุลหรือมีบุตรทั้ง4คนท่านก็ตัดใจออกมาบวชท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดจึงรู้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่มนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งที่ยอมรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายท่านหลายองค์หลายรูปต่างก็มีเรื่องของการตัดใจทั้งนั้นมีความโดดเด่นนายจะบวชเมื่อไรที่ไหนหากเราเป็นคนจงใจตั้งใจจะบวชแล้วมันง่ายหลวงพ่อชาก็เคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาก่อนแม่แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราหลวงตาบัวก็เหมือนกันท่านก็ผ่านโลกมาก่อนในแง่ของการอยู่มาจนถึงโน่นเกณฑ์ทหารแล้วก็ได้มาบวชในความจริงของการฝึกการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้กำหนดว่า86แล้วนะ87แล้วนะ10ขวบแล้วนะ5ขวบแล้วนะ7ขวบแล้วนะไม่ได้มากำหนดที่อายุอานามันอยู่ที่ความจงใจตั้งใจที่จะฝึกและปฏิบัติการสละการสลัดการตัดใจจริงๆนั้นเป็นเหตุทำให้เราง่ายขึ้นผู้ที่ปฏิบัติได้ง่ายได้คล่องนั้นเพราะตัดใจได้ง่ายขึ้นทิ้งทวนประเภททิ้งตายเอาตายเป็นเดิมพันเป็นไงก็เป็นเพราะทุกข์มามากทรมานมามากเจ็บตัวมามากลำบากมามากแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานมาหลายภพหลายชาติหลายสงฆ์ใครแล้วถ้าเราสำเนียกสำนึกได้อย่างนี้แล้วเราก็จะง่ายต่อการปฏิบัติแม้จะเป็นเนมเก่าเนมใหม่เป็นพระเก่าพระใหม่แม้จะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็เป็นความจริงของธรรมเป็นอย่างเดียวกันอยู่ที่ความจริงใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจงใจที่จะงดที่จะเว้นที่จะเลิกที่จะละที่จะหยุดว่าพอแล้วล่ะความสุขเล็กๆน้อยๆพอแล้วล่ะความสุขจอมปลอมไม่มีที่สิ้นสุดพอแล้วกับความสุขของความล้มเหลวของชีวิตพอแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความสุขที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ทุกข์มากกว่าสุขทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทุกข์มากก็สุขให้จมอยู่กับความเป็นสมภารเจ้าวัดให้จมอยู่กับความเป็นลูกวัดให้จมเป็นอยู่กับอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นมันดีขึ้นไม่ได้เพราะมันจมมันติดอยู่กับสิ่งนั้นดีไม่ได้เพราะมันดีไม่ได้เองเราต้องบอกว่าพยายามนะพยายามทุ่มสุดตัวเราไปหาหมอถ้าเรายกให้หมอตรวจทั้งร่างกายเราก็ได้ตรวจทั้งร่างกายถ้าเรายกให้ตรวจเฉพาะแขนเราก็ได้ตรวจเฉพาะแขนโทษแต่แม้แต่เรายกให้แต่เท้าเราก็ได้ตรวจเฉพาะเท้าส่วนใดที่เรายอมยกให้ตัวนั้นถึงหมอถึงจะทำได้ในเรื่องของการให้สุดตัวให้สุดชีวิตจิตใจให้กับความดีคือประพฤติประธรรมประสงค์เป็นการให้ที่ฝากผีฝากไก่ได้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สมมุติบัญญัติไม่ใช่สาระอะไรที่เราจะต้องมาเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจนอกจากความจริงที่เราต้องยอมกันว่าตายเกิดแก่เจ็บซึ่งยังต้องเกิดแก่เจ็บไม่มีที่สิ้นสุดความรู้อื่นใดถ้าเราไม่เป็นไปเพื่อเห็นทุกโทษในการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เราลอดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้ยังไม่ใช่ความรู้ที่เราเอาตัวรอดหลุดพ้นได้ซึ่งเป็นความรู้พอเอาตัวรอดไปวันหนึ่งเดี๋ยวเป็นการแก้ปัญหาไปได้วันหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของความรู้ความสามารถจึงเป็นเรื่องที่มีกันมนุษย์ก็มีความสามารถแตกต่างกับสัตว์ก็มีความสามารถแตกต่างกับมนุษย์แม้แต่คนต่างคนต่างก็มีความสามารถแตกต่างกันไปเราจึงไม่มายึดอยู่ในกฎเกณฑ์เพียงความรู้ที่เรามีอยู่เท่านั้นนั่นเป็นความจำมาจากตำรับตำลาเป็นความเข้าใจมาจากสิ่งที่มีอยู่แต่ความรู้ความจำความเข้าใจที่มีเหตุมีผลเป็นไปเพื่อความคลายออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อการวางทุกโทษเวรภัยเป็นการสลัดออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเป็นความรู้ที่ไม่มีคำอธิบายจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราซึ่งยอมอดตำรับขับตานอนมาก็เพื่อความรู้ประเภทนี้ซึ่งเป็นความรู้ไม่มีคำอธิบายเป็นความรู้ที่ไม่ต้องการคำอธิบายจากใครเราถึงจะหนีได้จากกองทุกข์ทั้งมวลที่มี จิตเตสุจิตตานุปัสสีวิหารติที่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เผลอไม่ได้เสียคนเนี่ยนะจิตเตสุจิตตานุปัสสีวิหารติไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวแม้จะอย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปด้วยห้ามในยากข้ามในลำบากก็ได้ไวจิตจิตคือสภาวะที่ไวเร็วคล่องตัวปรุงแต่งได้ทุกขณะเกิดดับได้ทุกขณะมีสภาพของการเล่นได้ไกลเล่นได้ไวเล่นได้เร็วปรุงได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขานอนหลับสบายแต่เราก็เป็นทุกข์เพราะเขาบางทีเขามีความสุขด้วยโลกวิสัยแต่เราก็ไปเดือดร้อนเพราะเขาพอจิตของเรามันไปปรุงไปแต่งในเรื่องของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้ตามระวังรักษาจิตผู้ใดตามระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารจะเป็นกิเลสมารขันธมารที่สังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุราชมารที่เราต้องหอบสังขารเข้ามาอยู่ทุดงควัตปฏิบัติเราก็เพื่อฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันละเอียดให้เห็นจริงเห็นจังมากขึ้นตามดูจิตเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือตัวผู้รู้ที่เรามากำหนดดูกำหนดอยู่กำหนดเห็นกำหนดฟังกำหนดดูนี่เรียกว่าตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้นี่มันละเอียดลงไปมันก็จะเห็นความหยาบของสิ่งที่มีอยู่โผล่มันหยาบจริงๆใหม่ๆมันเถียงกันเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันก็ต่อรองเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อรองมันไม่ต่อรองเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันไม่ยอมเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันกับยอมมันมีสองคนเหมือนกับจิตในจิตมันเถียงกันอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนเวรกันเกิดดับเวลาจิตอยากเกิดขึ้นมันก็ช่างจะคัดค้านเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ชักจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันจริงนะมันจริงของมันทั้งนั้นแหละจึงบอกว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันนะเมื่อรวมตัวลงแล้วเรียกว่าตัวผู้รู้ถ้าเผลอไปมันก็ปรุงแต่งไปตามอำนาจของสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจสิ่งที่ผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราจิตกับใจนั้นเป็นตัวเดียวกันนะเมื่อรวมลงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าแตกต่างก็เป็นภาษาพูดแตกต่างก็เป็นอาการที่ไปขยายดีขยายชั่วขยายนั่นขยายนี่ถ้าเรียกว่าสร้างภาคขยายพูดคำเดียวนั้นนอนคิดทั้งคืนเจ็บใจทั้งคืนขยายได้ตลอดพูดประโยคเดียวได้แท้แต่ว่าขยายได้กว้างไกลไพศาลขยายได้กว้างไกลไพศาลพูดประโยคเดียวพูดคำเดียวได้แท้แต่มันขยายได้มากขยายได้ไกลขยายได้จริงๆขยายจนตัวเราน่ะเสียหลักน่ะขยายพูดคำเดียวนะมันปรุงมันแต่งมันขยายถ้ามันปรุงด้วยเหตุด้วยผลมันก็ดีไปถ้ามันสร้างทุกข์โทษให้กับใจมันก็ก่อเวรก่อภัยไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกว่านานาจิตตัง108ธัญญาที่เราต้องเคี่ยวต้องเข็นที่เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเราไม่มันปรุงนอกเหตุเหนือผลไม่มันปรุงจนกลายเป็นคนไม่รู้จักตัวเองว่าคือใครปรุงจนเสียหลักปรุงจนเสียคู่เสียคนจิตแตกจิตเบลอจิตเพ้อเจ้อจิตเลวไหลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีหลักไม่มีฐานจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลจนกลายเป็นเรื่องทนไม่ไหวทนไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงบอกเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเรามันปรุงมันแต่งมันแยกขยายจนผิดจากคนธรรมดาได้นะพึงนว่าดูความละเอียดของจิตเขามันเป็นการคิดดีคิดไม่ดีคิดยึดคิดไม่ยึดคิดเพื่อละคิดเพื่อวางคิดเพื่อถือคิดเพื่อละเพื่อวางมันมีความแตกต่างกันมีฐานะของความแตกต่างกันต่างกันมากจิตใจมโนวิญญาณเป็นอันเดียวกันจิตใจมโนวิญญาณนั้นเป็นอันเดียวกันรวมแล้วว่าตัวผู้รู้ รู้เจ็บรู้ปวดรู้สุขรู้ทุกข์รู้หนาวรู้ร้อนเวลานี้เรากำหนดตัวผู้รู้เรียกว่าใจรู้ว่ามันคิดอะไรรู้ว่ามันคิดอะไรนั่นรู้อาการที่มันแยกออกไปมันเป็นจริงก้านสาขามันแยกออกไปนั่งกำหนดดูความคิดของตนเองนั่งดูความคิดของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองนั่งดูนั่งสังเกตดูความคิดของตัวเองซึ่งมีเหตุมีผลนั่งดูนั่งสังเกตนั่งเฝ้านั่งดูนั่งสังเกตแล้วจะรู้ความคิดของตัวเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตรวจตาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็ดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูให้เห็นความละเอียดของจิตตัวของให้รู้ความละเอียดของจิตตัวเองให้เข้าใจในความละเอียดของจิตตัวเองว่ามันช่างคิดมันช่างปรุงมันช่างแต่งถ้ามุ่งเพื่อหลุดเพื่อพ้นมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลนั้นมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมุ่งเพื่อความสุขความสบายของจิตแล้วมันก็ไปไม่รอดและที่สุดก็เดือดร้อนเพราะความคิดนึกของตัวเองนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเฝ้าดูความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็มันคิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดไม่ดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะมันเป็นการเกิดดับของความคิดที่ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นมันมีฐานะของการปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นมันปรุงแต่งในทุกระยะมันปรุงแต่งในทุกขณะแล้วมันปรุงแต่งในทุกสภาพของตัวเองอยู่ที่มีอยู่ให้เฝ้าดูความคิดที่เกิดอยู่กับตัวเราซึ่งเรียกว่าตัวผู้รู้เรียกว่าใจจิตใจมโนวิญญาณเรียกว่าตัวผู้รู้หากมันจะแตกต่างแยกแยะออกไปเป็นอาการเรียกว่าจิตหากมันเป็นความรู้สึกที่รับรู้เรียกว่าเจตสิกมันเป็นอาการแห่งภาษาสมมติบัญญัติเท่านั้นเองจะกี่ดวงกี่ดวงช่างมันเถอะจะกี่เรื่องกี่เรื่องช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเพียงแต่รู้ว่ามันเจ็บไหมมันทุกข์ไหมมันสุขไหมมันหนาวไหมมันร้อนไหมมันง่วงไหมมันปวดไหมแล้วมันอยู่ได้ไหมในขณะนี่คือเรื่องใหญ่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ไหนอย่างไรให้มันอยู่หนึ่งเดียวพอมันอยู่หนึ่งเดียวแล้วมันจะรู้ได้อ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างขอมีลักษณะอย่างขอมีลักษณะอย่างมันจะรู้อะไรก็ให้มันรู้รู้กี่เล่มรู้กี่ตำรับตำราก็รู้ไปเถอะแต่ที่สุดมันก็รู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อลดรู้เพื่อเพิกถอนมันนี่เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ถ้ารู้เพื่อยึดมันไม่ใช่ความรู้ที่จะนำไปใช้อะไรได้มากนะมีแต่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยก่อความไม่สิ้นสุดให้กับการเกิดของตัวเองเท่านั้นถึงมุ่งหวังเพื่อการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่เพื่อรู้เพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกเพื่อเพิกเพื่อถอนไม่ใช่มาเน้นเพราะความรู้อื่นใดที่มากไปกว่านี้ในความหวังความเข้าใจในความตั้งใจนั้นจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่ละเอียดแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีข้อวัดปฏิบัติของเราจึงแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีนี่เป็นเรื่องของความรู้ที่เข้าใจได้ให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราที่ดี
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนที่สปก.ซื้อขายได้ไหม
13: เอาเริ่มมีอะไรวิ่งหน้าตึงมาเลยนะ
14: ฉันจะเอาที่สปก.ขายให้เจกนะสิหลานฉันมันเป็นหนี้นอกระบบจะถูกกระทืบตายแล้ว
13: ให้ยาใจเย็นๆที่สปก.น่ะมั่งซื้อขายกันไรรวยเหลืออาเริ่ม
15: ที่ดินสปก.ซื้อขายไม่ได้นะคะกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าไว้ใครที่รับสิทธิ์ทำกินในที่ดินสปก.ไม่สามารถแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินให้คนอื่นเว้นแต่เป็นการตกทอดมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือลูกหลานและหากใครซื้อขายที่ดินสปก.ถือเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้นะคะฉะนั้นอย่าซื้อขายที่ดินสปก.ดีกว่าค่ะ
13: อุ๊ยว่าไม่กล้าซื้อหรอกอาเลิมพาหลังไปสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยกว่านะเข้าช่วยลาย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ซึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอนุสาวรี
10: ย์ยิ่งเก่งวาดรูปสวยจัง

0: ังนอนหนูสระอุสอเสือสระอาวอแหวนรอเรือสระทีแล้วก็ยอยักษ์การันอ่านว่าอนุสาวรีจ้ะไม่ใช่อนุสาวรีเพื่อนที่เก่งหลายคนเขามักออกเสียงผิดแบบก้อยนี่แหละ
1: อนุสาวรีเนี่ยเขาสร้างไว้ทำไมเหรอ
2: เขาสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญจ้ะเช่นอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคำว่าอนุสาวรีย์อ่านว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่อนุสาวรีย์การใช้ภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงให้ถูกต้อง
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ